0: และคณะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการสอนทางธรณีธรณีฟิสิกส์ธรณีนะคะส่วนทางไทยของเราจะมีท่านดร.นิติตุลยาทิพย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการ Welcome you all to the session of Distance Learning Conference Science Teacher Training Program on the Physics and Mathematics of Slinky Seismometers and Their Use in the Classroom, organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, with kind support from the TOT Public Company and the Institute for the Promotion of Science and Technology. Today's session is the first session of 5-session series conducted by Dr. Dean Lively Brooks and his team from Oregon University. And we also have Dr. Titi Gunyatit from Mahidol University, Kanchanaburi campus as the moderator and translator. Over to you, Dr. Titi.
1: ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ Good morning. ครับ Good morning, Dr. Dean.
2: Good morning, Dr. Didi.
1: How are you today?
2: We'd like to We are good. I'm sorry to hear about your cold. Hopefully you'll be feeling better soon.
1: Yes.
2: I think what we'd like to do is start today with a bit of a review of the last session. And I wanted to, on my first slide, show a picture of our Slinky seismometer that we've been working with. And note that in the Slinky seismometer is a slinky, which acts as a spring and a mass hanging from it. That is what we call a simple oscillator. Please translate.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าวันนี้อาจารย์จะพูดถึงทบทวนเนื้อหาที่เราได้ศึกษาไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าได้ นำเสนอ สไลด์นะครับในส่วนของที่เป็น Slinky Seismometer นะครับซึ่งในตัว Slinky Seismometer เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็น Slinky Spring นะครับคือส่วนที่เป็น Spring บวกกับตัวถ่วงน้ำหนักนะครับซึ่งเป็นแม่เหล็กเนี่ยนะซึ่งทั้ง Spring แล้วก็ตัวถ่วงน้ำหนักเนี่ยนะก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็น Simple Oscillator หรือเป็นตัวแกว่งอย่างง่ายนั่นเองนะครับDr. Dean, go ahead, please. Thank you.
2: Thank you. We did some simple experimentation with oscillators, and we decided that we would examine the frequency of oscillation of our oscillator, how many times it bobs up and down in a second. And we changed some variables that might control this. We changed three different things, one of which was the mass hanging from the spring, the second of which was the stiffness of the spring, how stiff the spring is, and the third variable was how far we displaced the mass from equilibrium position before we let go. We did these experiments and recorded them using a smartphone. And then we went ahead and took the videos we made and analyzed them using a free software called Tracker. Please translate.
1: Yes. Thank you, Dr. Dean.
3: Yes, thank you.
1: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าได้มีการทดลองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อที่จะหาความถี่ที่เหมาะสมความถี่ที่ต่างๆกันนะครับของออสซิเลเตอร์หรือตัวแกว่งนี่เองนะครับโดยในการทดลองนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนนะค่าตัวแปรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับค่าตัวแปรที่ว่านี้ก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกัน

0: ครับอย่างแรกก็คือมีการเปลี่ยนค่าตุ้มน้ำหนักนะฮะค่าน้ำหนักที่แขวนเข้ากับตัวสปริงนะครับอย่างที่สองก็คือได้มีการเปลี่ยนในเรื่องของสปริงที่มีค่าความแข็งหรือว่า stiffness นะครับที่แตกต่างกันนะครับและอย่างที่สามที่ทำการทดลองก็คือ ทดลองดึงด้วยระยะทางดึงสปริงที่ระยะทางที่ออกห่างจากจุดสมดุลนะฮะ ก่อนที่จะปล่อยสปริงนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการทดลองไปทั้งหมดแล้วก็ได้มีการถ่ายวิดีโอเอาไว้ด้วยสมาร์ทโฟนนะก็คือด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับจากนั้นก็ได้ใช้โปรแกรม tracker นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ capture วิดีโอแล้วก็ใช้วิเคราะห์นะว่าศึกษาเพื่อศึกษาการแกว่งของสปริงนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: One of the first interesting aspects of this experimentation was we varied the initial displacement of the oscillator, and then we recorded, and from that we determined the frequency. And we were curious as to whether the initial displacement changed the frequency of the oscillator or not. And we came up with this graph that I hope you can see in front of you that's being displayed.And on the horizontal axis was the displacement. We varied displacement. And the vertical axis is period, but the period is the inverse frequency. So it's nominally the same thing. And the interesting thing is that we saw that a line through this graph had a slope of zero. And our conclusion from the data was that the initial displacement did not affect the fundamental frequency of our oscillator. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับ อาจารย์ดีนก็บอกว่าสิ่งแรกที่ได้ทำการทดลองเนี่ยเพื่อที่จะศึกษาว่าณตำแหน่งของการที่ปล่อยสปริงนะครับที่ดึงสปริงแล้วก็มีการระยะทางที่ดึงไปแล้วก็ปล่อยสปริงที่ระยะทางต่างๆนะครับ หลังจากที่ปล่อยสปริงแล้วเนี่ยก็ได้มีการเพื่อที่จะหาว่าระยะทางที่แตกต่างระยะทางตั้งต้นที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยจะมีผลต่อความถี่ของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับโดยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยจากการที่ได้ทำการทดลองและนำไปพลอตกราฟเพื่อทำการศึกษาในคราวที่แล้วนะครับก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงของกราฟที่เห็นเนี่ยจะพบว่าสโลปของกราฟที่ทำการพลอตออกมาได้เนี่ยมีค่าสโลปเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทำการทดลองและพิสูจน์ทราบได้ก็คือว่าระยะทางตั้งต้นในการดึงสปริงเพื่อที่จะศึกษาว่ามันจะมีผลต่อความถี่ของสปริงหรือไม่นั้นปรากฏว่าระยะทางที่ว่านี้ไม่มีผลนะถ้าหากว่าตัวแปรตัวอื่นยังคงที่อยู่นะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: Thank you I showed that example because sometimes it's useful to show students what it looks like when a variable doesn't have an effect on a device. So in this case, it didn't have an effect. But we did actually then change the spring constant, and the graph for that is shown here. And we also changed the mass. So we found with the spring constant that if we increase the stiffness of the spring, K, we increase the frequency.And we also found that if we, it's not shown, that if we increase the mass of the oscillator instead, we decrease the frequency. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับ อาจารย์ดีนก็บอกว่าตัวอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถ คุณครูอาจารย์สามารถนำไปสอนนักเรียนนะครับแสดงให้นักเรียนได้เห็นว่าถึงแม้ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรไปแล้วเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าเป็นตัวแปรที่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของfrequency หรือความถี่ของสปริงนะครับหลังจากนั้นก็พูดถึงว่าได้มีการเปลี่ยนstiffness ก็คือความแข็งของสปริงนะครับแล้วก็ได้ทดลองดูแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อเปลี่ยนความแข็งก็จะทำให้เพิ่มความถี่ของสปริงขึ้นนะในขณะที่เมื่อมีการเพิ่มน้ำหนักให้กับสปริงนะครับกลับกลายเป็นว่าไปลดความถี่ในการแกว่งของสปริงลงนะครับDr. Dean, thank you. Go ahead, please.
1: Thank you. So I'm showing on my display now a more precise relationship that we could arrive at if we were careful in analyzing our data, more careful. And it turns out that the frequency increases as the square root of k, the stiffness, and decreases as the square root of m, the mass on the spring. Those are the two variables that turn out to be important. Now, why this is important is because we want to tune our Slinky seismometer oscillator to resonate at the right range of frequencies. Those frequencies correspond to the frequencies of seismic waves, as I've shown here in the graph on the left. Please translate.
0: Dr. Dean, one of the problems is that we don't actually see the graph on your side. So.
1: There. Is that better? Okay, thank you.
0: Okay. All right. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าก็จากการค้นพบในการพลอตกราฟนะที่นำเสนอนะครับก็พบว่าเมื่อมีการพลอตกราฟดังที่เห็นบนจอนะครับว่าด้านแนวแกนตั้งเนี่ยจะเป็นamplitude spectrum นะครับส่วนแกนนอนนี่ก็จะเป็น frequency นะครับตัวนี้เนี่ยอาจารย์ดีนบอกว่าจากการทดลองทำให้เราพบความสัมพันธ์ของความถี่ที่สูงขึ้นนะครับเป็นมีความสัมพันธ์กับ square root k หรือเป็นค่า stiffness ของ spring นะครับแล้วก็ frequency ที่ลดลงก็มีความสัมพันธ์กับ square rootm นะฮะ square root m แล้วก็จากการทดลองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาว่าความถี่ที่เหมาะสมนะครับที่จะทำให้สามารถตรวจวัดจาก slinky spring เนี่ยกับความถี่ของแผ่นดินไหวจริงๆนะครับดังที่เราเห็นในกราฟนะครับว่าช่วงความถี่ของแผ่นดินไหวนะฮะจะเห็นว่าตกอยู่ตามที่แสดงบนกราฟนะครับก็เราก็จะต้องพยายามหาตัวค่าสปริงที่มีค่า k ที่ตอบสนองกับความถี่ที่ว่านี้นะครับก็คือนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมถึงพยายามศึกษานะครับศึกษาถึงการแกว่งของสปริงแล้วก็ตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ Thank you Dr. DeanGo ahead, please.
1: Thank you. So now we're going to move forward into a discussion about electricity. One of the challenges of investigating electricity is that we're investigating something that we essentially can't see. It's an effect that's caused by...essentially invisible or very small particles called electrons, and it involves the motion of those electrons. So I wanted to do about 5 or 10 minutes talk about electricity, and then from there we will talk more about electromagnets and electromagnetic induction or moving magnets to make electricity. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับจากนั้นต่อไปวันนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องของelectricity นะครับหรือไฟฟ้านะครับซึ่งไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดูได้ยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นนะฮะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะครับแล้วเรายังจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องใช้วิธีการทดลองต่างๆนะครับในส่วนตรงนี้ดร.ดีนก็เลยบอกว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีที่จะปูพื้นฐานในเรื่องของไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วถึงจะไปสู่การทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กนะครับ Thank you, Dean. Go ahead, please.
1: Okay, you can see that I have with me here. Hopefully, can you zoom the camera in on this? This is very special tape that's made by Swiss Craftsman and cost $1,000 a meter.And that is a joke. Please let them know when you translate. So, no, it's just everyday cellophane tape. And I'm going to take and draw off a large piece of tape. Hopefully it doesn't stick to me like it just did. I'm going to take it, and I'm going to put it down on the table. I'm going to leave a little bit of a handle off the end so that I can grab it. And then I'm going to stick it to the table.And then I'm going to do the same thing with the second piece. So another long piece of tape. And again, leaving a handle. And I'm going to mark it down to the table. So does somebody in Thailand want to tell me what they think will happen when I rip these pieces of tape off the table? Please translate.
0: ครับ อาจารย์ดีนก็บอกว่าที่อยู่ในมือเขาที่พวกเราเห็นนั่นน่ะเป็นเทปที่ผลิตโดยใครนะฮะสกอตหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่านี่แพงมากราคาเป็นพันเหรียญเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นโจ๊กนะครับไม่พูดเล่นนะครับทีนี้ก็บอกว่าทำการทดลองนะครับโดยการดึงเทปใสนะครับออกมายาวประมาณสักชิ้นละประมาณ1ฟุตได้นะครับแล้วก็เอาไปแปะติดไว้บนโต๊ะนะครับทำอย่างนี้อยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ถามคุณครูว่าคุณครูคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์ดีนจะดึงเทปใส่ทั้ง2แผ่นขึ้นมานะครับคุณครูคิดว่ายังไงครับลองให้ความเห็นไหมครับให้ความเห็นได้ครับพูดได้เลยครับยังไงก็ได้ครับเป็นไรเพราะว่าอันนี้ถ้าเราลองนึกนิดนึงว่านี่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเราคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงครับ
2: ทดสอบ
0: I did already translate it, Dr. Dean, but I'm waiting for the response from the teachers.
1: Yes. Okay.
0: มีความเห็นไหมครับคุณครูยังเงียบเลย
2: ยังเงียบอยู่คร
0: ับ สนุกครับนึกว่ามีทางหัวหินมีไหมครับ
2: สวัสดีครับท่านอาจารย์ทิติครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์
2: อาจารย์ดีนบอกว่าเวลาดึงพร้อมกันใช่ไหมครับดึงพร้อมกัน
0: อาจารย์ดีนครับ Do you mean rip off the tape at the same time or both of them or just one at a time
1: at the same time and then I'm going to bring them close together one in each hand
0: ครับก็บอกว่าดึงออกมาพร้อมกันเลยแต่ว่าจะเอาทั้งเทปทั้งสองชิ้นนะมาชิดประจบประกบกันนะครับ
2: ดึงแล้วมาติดกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ประมาณนั้นนะครับแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะดึงในส่วนที่มันไม่มีกาวด้านที่ไม่มีกาวนะครับเข้ามาหากันถ้า ถ้าเดานะครับ
2: อาจารย์ทางหัวหินมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับ

0: จารย์ครับอาจารย์เขาเอาเทปติดไปที่โต๊ะนะครับ2เส้นประมาณฟุตหนึ่งนะครับแล้วเขาจะดึงพร้อมกันผมขออนุญาตสักหนึ่งความเห็นนะครับว่าเวลาดึงสองครั้งน่าจะดึงไม่ขึ้นนะครับอาจารย์ที่
1: น่าจะดึงไม่ขึ้นไหมว่ามันติดแน่นใช่ไหมครับ
0: ติดแน่นเพราะอาจารย์บอกว่า very special tape
1: another joke อาจารย์ดีน so หัวหินเสร็จอาจารย์ from หัวหินเสร็จ you probably cannotrip it off because this is after all this is a very special tape so it costs a lot of money so you're not going to be able to
2: those Swiss craftsmen you know good joke so I'm going to rip them off and I hopeThe cameras can see. I'm going to bring them together, and look what happens to them when I bring them together. That they actually repel each other.
1: Oh. Right.
2: Right. And
1: that is. ดึงขึ้นมาแล้วแทนที่ทั้งเส้นติดกันปรากฏว่ามันดันกันออกนะครับ Okay. Yeah.
2: So what I've done is I've concentrated charge on each piece of tape, and they have the same charge on one tape as on the other piece of tape, so they repel each other. And the important thing is that I can, by concentrating the charges, I can create a force on other charges on the other piece of tape that cause them to repel each other.And importantly, they don't even need to be touching to repel each other. This is action at a distance. Please translate.
1: ครับอาจารย์ดินก็ชี้เห็นว่าเทปที่ดึงขึ้นมาจะเห็นว่าเนื่องจากว่ามันมีประจุนะครับมีประจุไฟฟ้าที่มันเหมือนกันนะครับพอนำเอาเทปทั้งสองมาอยู่ใกล้ๆกันไม่จำเป็นจะต้องเอามาติดกันด้วยซ้ำนะครับคืออยู่ระยะยังห่างกันก็เราก็ยังสามารถที่จะเห็นว่าประจุเนี่ยมันทั้งสองแผ่นจากทั้งสองเทปทั้งสองแผ่นเนี่ยมันก็จะดันกันออกนะครับมันไม่สามารถที่จะประกบติดกันได้ไม่จำเป็นจะต้องนำมาชิดติดกันสักทีเดียวก็ได้นะฮะซึ่งก็จะเห็นได้จากการทดลองนะครับ Thank you อาจารย์ดีน Go ahead please
2: You can tell them that I'm very wasteful with my $1,000 a meter Swiss crafted tape.
1: เปลืองมากเลยครับการทดลองอันนี้นะครับหมดไปเป็นพันเหรียญเลยโจ๊กนะครับโอเค
2: So this introduces one important concept in electricity, and it is what is called voltage, which we represent by the letter V.And my informal term for voltage is something called, I call it charge push. It's the ability to push charges around and do useful work for us. Please translate while I get ready for the next one.
1: okay, yeah. ครับอาจารย์ดีก็บอกว่าสิ่งที่เราได้ทดลองเนี่ยนะครับเราทำให้เราเห็นว่าอันนี้เนี่ยอาจารย์ดีก็เรียกว่าเป็น voltagenะครับเป็น voltage หรือถ้าเป็นอีกคำหนึ่งที่เขาใช้ก็คือเป็นคำว่า charge push นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นแรงดันที่เกิดจากประจุนะครับเกิดจากประจุซึ่งอันนี้จะมีประโยชน์มากนะในเรื่องของการที่จะทำ charge push ในการทดลองของทางไฟฟ้านะครับเราก็ได้ใช้ประโยชน์จาก charge push เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็คงจะได้เห็นกันต่อไปนะครับในการทดลองต่อไปครับ Dr. Dean thank you can go ahead
2: so we have another a little I call it an analogous model it's sort of an analog model and it can be related to other concepts about

0: I want to explore this analogous model a little bit. Please translate.
1: จันดินก็ทำการทดลองให้เราดูนะเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองซึ่งอันนี้อาจารย์จะสามารถมองเห็นได้ในสไลด์นะครับที่จันดินเตรียมเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นแผ่นแป้นนะครับแล้วก็มีหมุดนะครับมีหมุดอยู่นะฮะซึ่งอาจารย์ดินก็ทำให้ดูทั้งสองอย่างอันนึงก็จะเป็นตะปูตอกเอาไว้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนที่อาจารย์สามารถที่จะทำเองโดยใช้ตัวเข็มหมุดนะครับที่มีหัวจับอยู่สามารถที่จะทำกริดแล้วก็จุดลงไปนะครับแล้วก็อาจารย์ดินก็ได้หยิบตัววัตถุนะครับที่เป็นที่เขาเรียกมาร์โบนะครับเป็นลูกกลมเล็กๆเหมือนคงคล้ายๆลูกแก้วเราแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นโลหะนะฮะถ้าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ต้องถามอีกทีแล้วก็บอกว่าอันนี้คืออิเล็กตรอนนะครับทำให้เป็นเสมือนหนึ่งเป็นอิเล็กตรอนแล้วก็ใช้ตัวนี้นะฮะปล่อยลงไปในแป้นที่ว่านี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะวิ่งไปชนกับหมุดต่างๆนะก่อนที่จะวิ่งจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำนะครับในขณะที่มันวิ่งลงไปมันก็จะชนสะเปะสะปะกับตัวหมุดที่ปักขวางทางเอาไว้นะครับดร. Dean, go ahead please.
0: I want to just demonstrate two things I can do to my analogous model. One is that I can change the charge push. So I'm now increasing the charge push. You can see what happens when I increase the charge push or voltage. All right. Conversely, I can decrease the charge push or voltage, so I'm making it lower.And you can see what happens when I do that. And I can also use this analogous model to talk about the concept of current, or what we call I current, and that is the flow of the electrons. So if I were to design a meter for this model, that would monitor current, I would just have a little person looking across here and counting the number of marbles going by in a second. And that is directly analogous to current. Please translate.
1: ครับ ครับ อาจารย์ดีนก็อธิบายต่อนะครับโดยเครื่องมือที่ใช้เนี่ยเปรียบเทียบเสมือนกับเป็น voltage นะครับหรือ charge pushนะครับโดยเราสามารถที่จะเพิ่มความต่างนะเพิ่มความต่างสักนะโวลเทจก็คือถ้าเราเพิ่มแล้วก็ยกให้มันมีความชันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเมื่ออาจารย์ดินเอาลูกแก้วหรือมาร์เบิลเนี่ยมาปล่อยนะฮะก็จะเห็นว่าลูกแก้วเนี่ยสามารถไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำได้ในความเร็วระดับหนึ่งนะครับพอเราลดสโลปของแป้นลงนะครับก็เท่ากับว่าเราลดความต่างศักย์ของมันนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อปล่อยลูกแก้วลงบนแป้นนะมันก็จะวิ่งกระทบกับตัวหมุดไปในอัตราความเร็วที่ลดลงนะน้อยกว่านะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะมันถือเป็นการทดลองที่อุปมาอุปไมยคล้ายคลึงกับกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับกระแสไฟฟ้าที่มีอิเล็กตรอนวิ่งไปในความต่างศักย์ที่หรือโวลเทจหรือชาร์จพุชที่สูงหรือต่ำนะครับและในขณะเดียวกันก็พูดถึงว่าอันนี้นอกจากจะใช้ทดลองในเรื่องของโวลเทจแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้ทดลองในเรื่องของกระแสไฟฟ้าอีกด้วยนะหรือไอนะฮะค่า I นี่ก็คือสามารถที่จะตรวจวัดได้เช่นกันว่าเราก็มาดูว่าความกว้างของแผ่นที่ว่าเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปนับว่าเมื่อมีลูกแก้ววิ่ง

0: ไหลผ่านลงไปนะฮะก็เราจะนับว่ามีลูกแก้วผ่านไปได้ต่อระยะเวลาเนี่ยนะฮะสักกี่ลูกนะครับโดยใช้ตัวการทดลองเดียวกันนี้นะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: And last thing so when our electrons move through our wire because of charge push how high this is they lose energy by running into these pins or if I were using this device they would run into the pins there that is analogous to how electrons lose energy when flowing through a conductor they collide with atoms and they transfer energy to those atoms if we have engineered those atoms properly like in a light bulb the atoms give off light after the energy is transferred to them. So this is one way that moving electrons can do work for us in a circuit. Please translate.
0: ครับครับนอกจากนั้นนะฮะก็ยังได้ใช้อธิบายว่าเมื่อตัวมาร์เบิลวิ่งผ่านลงไปบนแป้นนะครับก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นอิเล็กตรอนที่วิ่งผ่านตัวนำลงไปนะครับการที่ตัวลูกแก้ววิ่งชนกับหมุดในระหว่างทางเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าอิเล็กตรอนเนี่ยพอวิ่งลงมาก็จะชนหรือว่าเสียพลังงานนะครับในระหว่างที่วิ่งไปในตัวนำนะฮะต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตรวจวัดได้นะฮะโดยอาจจะใช้มีแอมป์เข้ามาวัดนะครับหรือว่าจะมีทำให้เกิดแสงไฟนะครับซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานในระหว่างที่เคลื่อนไปตามตัวนำนะครับซึ่งแป้นที่เราเห็นนี่ก็คือเปรียบเสมือนเป็นตัวนำนั่นเองครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: Sorry we cannot hear you Oregon
1: Okay I'll try again okay. One last way that electrons can do work or basically transfer energy is by making a magnetic field and we're going to move to Blake and he's going to show us a little demonstration about that.
3: Hello, Dr. Dean. All right. So I'm going to talk about something called Oersted's experiment. So Dr. Oersted, he was teaching a high school class. He was using, I don't know if you can see this, this is a compass.Which just has a magnet in it that points along the direction of the Earth's magnetic field. And so what he discovered is that something interesting happened when he placed his compass next to a wire that had electrical charge flowing through it. Now, I'm going to go ahead and try to switch to a document camera. So I want to make sure that you guys can see this.Right, give me a second. Can you, everyone see the compass that's now on the screen? Should be a compass with a wire flowing through it, and feel free to translate.
0: Yes, clearly, yes.
3: Okay. Right, so before I move on, go ahead and translate.
0: Yes, Cap. Yes, Cap. จากนั้นนะเราก็จะได้มีการมาดูว่าเมื่อพลังงานไฟฟ้านะครับหรืออิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ไปตามตัวนำแล้วนะครับที่มีการสูญเสียพลังงานไปส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดเป็นพลังงานแม่เหล็กขึ้นมานะครับตรงนี้เราสามารถที่จะทำการทดลองได้นะครับโดยจากการทดลองของOersted นะครับ Oersted นะครับซึ่งก็ค้นพบในการทดลองในห้องแลบของเขานะครับว่าเมื่อมีการเดินกระแสไฟไปตามตัวนำก็จะพบว่าเกิดเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เบลก็จะทำการทดลองให้เราดูว่าเมื่อเรานำเอาแม่เหล็กนะฮะโทษนะเอาเข็มทิศนะครับซึ่งแน่นอนเข็มทิศทำมาจากแท่งแม่เหล็กเล็กๆนะครับ

0: ไปวางไว้กับสายไฟที่กำลังจะมีกระแสไฟฟ้าผ่านแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนะครับ Blake thank you go ahead please
1: So here I have a battery that I'm going to attach to these wires and send a current flowing through and we're going to see what's going to happen to this compass So as you can see when I place the current going through a magnetic field is generated by the wire and it causes this needle to spin around reacting to it So what's going on is that around this wire when I generate a current and put another compass here it creates an electric field all around different positions of the wire and so if I move this compass in different places sorry let me make sure that we can see this so I have another compass here and you can see when I put the current through it the needle points to the wire and so all around this wire a magnetic field is being generated when a current runs through it go ahead and let you translate if you can you hear me Sergi
0: can you hear me
1: we can now I think we lost you for a second there
0: hello
1: yes we can see you now can you hear us
0: yeah sure I'll just go ahead with the translation thank you Meg
1: sure did you sorry if you didn't get all that
0: yeah okay I got all of that all right ก็ได้ทดลองให้เราเห็นว่าเมื่อมีการปล่อยกระแสไฟผ่านไปในตัวนำซึ่งเป็นสายไฟนะครับแล้วก็วางเข็มทิศเอาไว้ข้างๆสายไฟนะครับก็จะเห็นว่าเข็มทิศนี่มีการตอบสนองนะโดยการหมุนของตัวแท่งเข็มทิศนะฮะเราเห็นได้ชัดเลยว่าพอใส่กระแสไฟเข้าไปนะยิ่งใส่มากเข็มทิศก็จะหมุนติ้วเลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีการตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆสายไฟนั้นแสดงว่าสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยก็จะมีได้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นมาด้วยนะครับ Thank you Blake go ahead please
1: okay. right. so now that we know that putting current through a wire generates a magnetic field there we can do to take advantage of this So, I don't know if the screen is showing me again. I'm holding in my hands a loop of wire. Can everyone see me?
0: Yes.
2: Yes.
1: Okay. So, the idea is since when the current travels through the wire, it generates a magnetic field around the wire. So, if we take lots of loops of wire here and we stack them up, the magnetic fields that are generated around the wire stack up and become stronger. So with that, I'm going to go ahead and ask everyone a question that I want your feedback. It's also on the worksheet. So the idea is that if I'm going to generate a magnetic field in this coil of wire by sending a current through it, what's going to maximize the magnetic field in the coil? Is it going to be stronger when I have lots of different turns? Is it going to be stronger when I increase the current that's going through it, or will it be strongest when I place a piece of iron inside my coil? Go ahead and have you translate and ask everyone that question, have them think about that for a minute or so.
0: Okay, thank you, Blake.
1: Thank you.
0: ครับ Blake ก็เลยบอกว่านอกจากจะมีเรารู้แล้วว่าสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเนี่ยจะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นทีนี้เขาก็เลยนำสายไฟเนี่ยมาทำเป็นขดลวดนะม้วนไปตามเป็นขดขึ้นมานะครับอย่างที่เราเห็นที่เบลคเขานำให้ดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีคำถามมาถามคุณครูว่าจากการที่เขาจะทำการทดลองนั้นเนี่ยเขาก็จะถามว่าถ้าเขาปล่อยกระแสไฟเข้าไปเราคิดว่าตัวแปรอะไรบ้างที่จะมีผลต่อความเข้มของสนามแม่เหล็ก ที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าจะเป็นจำนวนรอบของขดที่ม้วนนะฮะหรือว่าจะเป็นระยะยาวของขดลวดหรือจะเป็นว่าถ้าใส่แท่งเหล็กเข้าไปในขดลวดแล้วเพิ่มกระแสใส่กระแสไฟเข้าไปเลยถามว่าคุณครูคิดว่าอย่างไหนนะตัวแปรตัวไหนที่จะมีอิทธิพลต่อความเข้มสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับความแรงของสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เขาให้เวลาคุณครูลองพิจารณากันดูคุณครูอาจจะดูได้ในเวิร์กชีตนะครับว่าในนั้นจะมีช่องที่คุณครูอาจจะต้องถามดูว่านะฮะจะมีในหน้าที่6นะครับครับอาจารย์ครับเขาโชว์อย่างครับนะครับครับในนั้นก็จะมีบอกนะฮะว่าแล้วเปลี่ยนจำนวนรอบนะที่หมุนนะฮะเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวดนะครับใส่โลหะหรือดินสอหรืออะไรเข้าไปในขดลวดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกระแสไฟที่ไหลผ่านปัจจัยพวกนี้คุณครูคิดว่าอันไหนจะเป็นสิ่งที่จะทำให้มีอิทธิพลต่อความแรงของสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับYes. So Blake, I did ask the teachers to think about the parameters that they can change and what kind of impacts it's going to have. What is the most important parameters that they can change?
1: Good, that's good. Yeah, we're curious what they think the most important parameter will be as well.
0: ครับก็พารามิเตอร์ตัวไหนที่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีผลมากที่สุดนะที่ทำให้มีความเข้มสนามแม่เหล็ก
3: ครับ
0: แรง
3: ท่านอาจารย
0: ์ด้วย
3: ท่านอาจารย์นิติครับทางสายโลหิตมีอาจารย์จะตอบครับ
0: ครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์นิติ
0: ครับผม
4: ผมคิดว่ามี2คำตอบครับคือ1เนี่ยพื้นที่หน้าตัดที่เราใช้ในการประกดลวดกับ2คือขดลวดที่เราพันเนี่ยจำนวนขดลวดที่เราพันเนี่ยถ้าหากว่ามีมากกระแสฟ้าก็จะมากเพราะนั้นการเกิดอำนาจแม่เหล็กเนี่ยจะมากขึ้นด้วยครับ
0: อาจารย์ตอบว่าพื้นที่หน้าตัดผมก็ใช้เป็นไดอะมีเตอร์ได้ไหมครับเป็นค่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันก็คืออันเดียวกันใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: อันหนึ่งนี่จำนวนรอบนี่ผมถามอาจารย์นิดนึงว่ารอบเนี่ยจะต้องพันเรียงกันไปหรือว่ารอบแบบพันปนๆกันก็ได
4: ้พันเรียงกันครับ
0: พันเรียงกันไปใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: ได้ครับBlake, we got some answer from our colleagues teacher from Hua Hin site. He mentioned that there should be two parameters.One of them is the diameter of the loop. I'm not so sure. If you increase it, you probably increase the magnetic intensity. And the other thing is that the number of loop that you make. So the more number of loops, the higher intensity of the magnetic intensity you can get. That's the answer.
1: Well, that's definitely a good response. So I'm going to turn to my colleagues Alex and Alexa, and they're going to do an experiment to show us specifically what happens when we change those things, and we'll see firsthand what is the most important variable. So with that, I'll let you translate, and then I'm going to go ahead and switch off to Alex and Alexa. Thank you.
0: เนี่ยครับเลยก็บอกว่าได้เลยครับรับคำตอบ

0: แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาดูการทดลองกันว่าทดลองกันแล้วจะมีผลเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวอเล็กซ่าก็จะเป็นคนทดลองให้ดูครับ Thank you Blake
1: Thank you Dr. Needing
2: Go for it
3: Alex
0: Hi Alex Alex Alex
3: Good to see you Dr. Needing
0: Good to see you too.
3: So apps are used to quickly and conveniently change physical variables in a system. Last week, we changed mass and frequency in a mass spring system and saw how that affected the displacement of the oscillator. This week, we'll be changing the number of loops and the voltage and thereby current in a coil of wire and battery system. Please translate.
0: ครับวันนี้อเล็กก็บอกว่าเดี๋ยวจะคราวที่แล้วเรามีการทดลองที่มีการเปลี่ยนตัวแปรก็คือน้ำหนักแล้วก็ frequency ความถี่นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีการทดลองที่จะทำการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่เป็นจำนวนรอบของขดลวดนะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้านะครับอันนี้จะมาทดลองกันดูครับ Thank you Alex go ahead please
3: Point. I'd like you to broadcast the app that's on my screen. It should be a battery and a coil of wire. Are we good?
0: Yeah. Yeah. We can see it now. Yes.
3: Okay. Very good. This here is the battery. I'm scrolling across with my mouse, and this is the loop of wire. And to the left of that, you can see a table.Which lists the values of the magnetic field.
0: Alec, what are the problems? Yes. Okay, good. All right.
3: Please translate.
0: ครับก็อเล็กก็ได้ชี้ให้ดูว่านี่อาจจะเป็นการทดลองที่เราสามารถที่จะทำอันนี้เป็นตัวที่เป็นน่าจะมาจากเฟดนะฮะซึ่งสามารถที่จะเป็นตัวซิมูเลชันให้เราได้นะครับก็จะมีการจะเห็นข้างบนที่ชี้นั่นก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วข้างล่างด้านซ้ายมือลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นหัววัดความเข้มสนามแม่เหล็กนะครับว่ามีความเข้มข้นยังไงเท่าไหร่ข้างล่างแบตเตอรี่ลงมาก็จะเป็นขดลวดนะครับครับ Alex thank you go ahead please
3: the first thing I'm going to change is the number of loops in the coilAs you can see right now, there's just one loop, and the magnetic field is 3. This is measured in units called Teslas. So what I'll do now is I will increase the number of loops to 2. And as you can see, the magnetic field has doubled to just under 6. Likewise, if I increase it to 3, the magnetic field will increase to about 9 Teslas. And if I increase it to 4 loops,Magnetic field will reach just under 12 Tesla. Please turn.
0: ครับอย่างที่เราเห็นนะฮะอเล็กได้ลองทดลองให้เราเห็นว่าเมื่อเปลี่ยนจำนวนขดรอบของขดลวดนะครับที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเราจะเห็นว่าค่าความเข้มสนามแม่เหล็กนะฮะซึ่งเป็นที่บอกว่าเป็น magnetic field นะครับแทนค่าด้วยตัว B นะครับหน่วยเป็นเทสลานะครับก็จะเห็นว่ามีค่าที่สูงขึ้นนะครับจากเดิมเป็น2หรือ3เนี่ยขึ้นมาจนขณะนี้มีขดลวดอยู่4รอบนะครับก็จะขึ้นไปเป็นเกือบ12นะครับเทสลาครับ Alex thank you go ahead please
3: I will now vary the voltage and thereby the current in the system if the voltage is 0and the battery is not providing any current, the magnetic field is 0. As I increase the voltage provided by the battery to, say, 2 volts, the magnetic field is 2.4 Tesla. If I double it to 4, the magnetic field is then 4.8 Tesla. And if I increase it to 8 volts, then the magnetic field is 9.6.As you can see, the magnetic field is proportional to the voltage provided by the battery, and therefore the going through the wire coil.
0: ครับอเล็กก็ได้ทดลองให้เราเห็นนะฮะว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนโวลเทจหรือกระแสไฟฟ้านะครับโดยการค่อยๆเพิ่มนะจาก0โวลต์นะครับเราก็จะเห็นว่าที่เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าก็ไม่มีสนามแม่เหล็กนะครับแต่พอค่อยเพิ่มขึ้นนะครับจาก2โวลต์ก็จะได้สนามแม่เหล็กเป็น2.4 เทสลานะครับ4โวลต์ก็เป็น 4.8 8โวลต์ก็เป็น 9.6 เทสลานะครับ10โวลต์ก็กลายเป็น12เทสลาอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นว่ามีค่าโวลเทจนะครับมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเป็นสนามแม่เหล็กนะครับก็จะมีค่าความเข้มแม่เหล็กนะสูงขึ้นนะครับ Thank you Alec Go ahead please
3: So as we've seen the magnetic field is proportional to the voltage provided by the battery and the number of loops in the coil To clarify the exact nature of these relationships I'm going to hand over the reins to Alexa who will now give a brief overview on how to clarify relationships using Google Sheets.
4: All right, so Google Sheets is a good way to do basic data analysis. There's not a lot of features, but it is free, so it's very good to use. You have to start by labeling two columns with your independent and your dependent variables, and listing the independent variable in increasing order and then the corresponding dependent variable. What you do in order to plot this and find a line of best fit, which is a good way to analyze data, is you start by selecting your entire table, including the column headers. Then you go to Insert, scroll down to Chart, There we go. So we're going to choose scatter plot, and that way our data will be in separate points. Then hit insert. Here we have on the x-axis voltage, and on the y-axis magnetic field. Then you can go to the customization window, which you get to by going to advanced edit. You have to scroll all the way down, and there's going to be an option called trend line. It's going to be set to none at first. You want to scroll down to whatever line you think will fit it best. I think for this data, a linear fit is going to work best. Scroll down further, go to label, and choose use equation. Then to finish it, hit update at the bottom left. Now for our data, we have a chart and we have a line of best fit, and shown on the chart, we have an equation for our data. Dr. Didi, if you would please translate, I'm going to go ahead and do the same thing for number of turns versus magnetic field.
0: All right, thank you, Alexa. ครับก็ Alexa ก็มาแสดงให้เราดูนะครับว่า Alexa ใช้ Google Sheetsนะครับเพื่อที่จะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่วัดได้นะครับโดยเพื่อที่จะไปพลอตกราฟนะครับแล้วก็หาความสัมพันธ์นะครับซึ่งในการทดลองที่ว่ามี2อันก็คือมีอันแรกคือการปรับโวลเทจนะแล้วก็ดูว่าได้ค่าสนามแม่เหล็กเท่าไหร่นะครับรายการหนึ่งก็จะเป็นจำนวนรอบของขดลวดนะครับกับค่าสนามแม่เหล็กนะครับก็Alexa ก็ได้แสดงถึงว่าจะต้องเข้าไปที่เมนูไหนเมนูไหนนะครับแต่ว่าอันนี้คงจะเป็นรายละเอียดนะครับอาจารย์สามารถที่จะกลับไปลองศึกษาดูเองได้นะครับซึ่งก็คงจะเหมือนกับ spreadsheet ทั่วไปเพียงแต่ว่าอาจจะมีคำสั่งที่แตกต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่แนววิธีการก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อพลอตกราฟออกมาแล้วก็ต้องเลือกเมื่อได้ข้อมูลออกมาแล้วก็ต้องเลือกช่วงข้อมูลแล้วก็พลอตกราฟออกมาซึ่งเธอก็ใช้ scatter plot นะครับแล้วก็customization ก็ลงไปที่ linear แล้วก็ให้ ทำการคำนวณออกมานะฮะแล้วก็จะได้ความสัมพันธ์ของกราฟที่เราเห็น

0: บนจอนะครับซึ่งแกนแนวนอนก็จะเป็นจำนวนรอบของขดลวดนะฮะแกนแนวตั้งก็จะเป็นค่าสนามแม่เหล็กนะฮะที่วัดได้นะฮะก็ค่าความสัมพันธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเป็นอย่างที่เห็นนะค่า y เท่ากับ 3.17 อะไรนะฮะซึ่งผมก็มองได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นลิเนียร์ที่ชัดเจนนะครับ Thank you Alexa go ahead please
1: Thank you, Dr. Didi. That includes our instruction for data analysis on Google Sheets. If you guys ever want to look at this data online, I'm going to make sure to put this into folder S3, subfolder S3A. And I'm going to hand it over to Max, who's going to do a demo. Thank you.
0: Thank you, Alexa. ครับก็เขาก็ทำการทดลองเสร็จแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์ต้องการจะได้ข้อมูลที่เขาทำการทดลองแล้วก็ทำวิเคราะห์เอาไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปไว้ในโฟลเดอร์นะครับของ Google Drive ของเขานะครับแล้วเดี๋ยวยังไงทางนี้ก็คงจะ copy ให้อาจารย์ทีหนึ่งนะครับ Thank you

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับตอนสุดท้ายของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับตอนที่จะเป็นเหมือนบทสรุปสิ่งที่เพื่อนครูได้ชมมาทั้งหมดแล้วก็จะนำเอาไปใช้ในการจัดการชั้นเรียนของเพื่อนครูครับเช่นเคยครับเราอยู่กับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นตอนจบแล้วนะฮะก
1: ็
0: อยากจะให้อาจารย์ได้สรุปรวมความทั้งหมดแก่นของเรื่องของการจัดการชั้นเรียนนี่คืออะไรบ้างครับ
1: คือเรื่องการจัดการชั้นเรียนสำหรับครูหนึ่งคนเนี่ย
0: ครับ
1: พี่มองภาพเป็น3ชั้นค่ะ
0: ครับ
1: ชั้นแรกชั้นที่มองเห็นง่ายที่สุดคือพี่เรียกมันว่าชั้นเปลือก
0: ครับ
1: เปลือกก็คือการจัดสิ่งแวดล้
0: อม
1: การจัดการชั้นเรียนคือการจัดสิ่งแวดล้อม
0: ที่มองโต๊ะเก้าอี้หรือว่าเราเห็นในบรรยากาศห้องเรียนอย่างนั้น
1: ใช่ทางกายภาพที่มีอยู่ในชั้นเรียนจริง
0: ๆครับ
1: แล้วก็การจัดของครูที่จะจัดเนื้อหาโดยผ่านกระบวนการวางแผนการสอนการจัดที่เป็นคู่มือเอกสารตำรามาให้พร้อมตรงนี้เป็นเปลือกของการจัดการเพื่อจะนำสิ่งนี้ลงสู่ห้องเรียนพอถึงห้องเรียนแล้วเนี่ยเนื้อชั้นเนื้อเนี่ยก็คือชั้นที่มันเป็นสิ่งที่ดิ้นได้อยู่ในห้องทั้งหมดนะฮะมันจะมีเด็กประเภทต่าง
0: ๆ
1: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้มีเพศที่3ด้วย
0: อ
1: ย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีทั้งเด็กเกเรเด็กดีเด็กอะไรจะอยู่ในนั้นเนื้อหาสาระอยู่ในนั้นเราก็ต้องเอาเนื้อหาสาระของเราที่ต้องการให้เขาเรียนรู้นะเข้าไปใส่ให้เขาให้เขาร่วมมือกับเราให้ได้ให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการแต่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของเราอย่างนั้นอันนั้นคือตรงเนื้อแล้วพอชั้นในสุดคือแก่นของการจัดการเรียนรู
0: ้
1: ที่มันจะต้องเกิดขึ้นให้ได้ในชั้นเรียนเนี่ยก็คือสัมพันธภาพถ้าครูกับเด็กสมรรถภาพไม่ดีเนี่ยไปไม่รอด
0: ครับ
1: แม้ว่าเด็กจะกลัวครูขนาดไหนเนี่ยก็ไปไม่รอดการเรียนรู้ไม่ที่ประสบความสำเร็จมันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนื้อหาจริงๆก็คือตรงเปลือกตรงเนื้อเนี่ยเราต้องมีสมรรถภาพอันดีซะก่อนให้สามารถเด็กร่วมมือกับเราและมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากำลังจะนำพาไปด้วยกันให้บรรลุเป้าหมายด้วยกันให้ได้
0: อาจารย์เอาสมรรถภาพของครูกับเด็กนักเรียนบอกว่าเป็นแก่นแสดงว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆ
1: สำคัญ
0: ของการจัดการชั้นเรียน
1: ค่ะนอกจากสำคัญแล้วมันลึกสิ่งที่เป็นเปลือกเนี่ยทุกคนจัดการได
0: ้ครับ
1: แต่สิ่งที่เป็นเนื้อเนี่ยขึ้นอยู่กับศิลปะของครูแต่ละคนแต่สิ่งที่เป็นแก่นน่ะมันคือจิตวิญญาณของครู
0: ยังไงครับขยาย
1: ที่ต้องมี
0: คำว่าจิตวิญญาณของครู
1: ก็คือครูที่สร้างสัมพันธภาพกับเด็กได้จริงๆเนี่ยแล้วนำพาไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้จริงๆเนี่ย
0: ครับ
1: จิตวิญญาณของครูเนี่ยสำคัญที่สุดจิตวิญญาณของความเป็นครูสำคัญที่สุดถ้าครูที่ไม่มีจิตวิญญาณนะจัดตรงนี้ไม่ได้เลย
0: ครับก็จะไม่เกิดการจัดการชั้นเรียนที่ได้ผล
1: ใช่ครับไม่ครบ
0: ที่ครบคำว่าจิตวิญญาณของครูเนี่ยครูต้องเป็นยังไงกับเด็กถึงจะเรียกว่าครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
1: คำว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันที่พี่พูดว่ามันลึก
0: ครับ
1: คือคนที่เป็นครูเนี่ยพอมองอะไรที่เห็นเด็กปุ๊บเนี่ยจะมองไปเรื่องราวของการเรียนรู้การศึกษาเรียนรู
0: ้
1: ตลอดชีวิตของเขาเลยไม่ใช่มองแยกส่วนทีละอย่างว่าตอนนี้อยู่ในห้องเรียนตอนนี้อยู่ข้างนอกจะมองการเรียนรู้ของเด็กเป็นทั้งชีวิตและเป็นกระบวนการหมดเลยจะมองไปเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะนั้น

0: มีคนพูดว่าครูคนเป็นครูเนี่ยเหนื่อยแต่พี่ก็เคยพูดว่าถ้าเรารักเด็กถ้าเรามีจิตวิญญาณเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเราจะรู้สึกว่าเราจะทำอะไรได้เรื่อยๆกับเด็กอะค่ะทำไปได้เรื่อยๆมองทุกอย่างเป็นกระบวนการเรียนรู้ระหว่างครูกับเด็กไปได้เรื่อยๆตรงนี้ง่ายขึ้น
1: แต่ว่าถึงจะเจออะไรที่คนมองว่าเป็นปัญหาแต่ครูก็จะไม่มองอย่างนั้น
0: ไม่รู้สึก
1: ว่านี่ก็เป็นกระบวนการที่ต้องเข้าไปจัดการคือใส่กระบวนการเรียนรู้ให้เด็กคนนั้นไปเด็กกลุ่มนั้นไป
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้มองว่าเธอเป็นคนเกเร
0: ไม
1: ่แต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะเข้าไปจัดการยังไงให้เธอได้เห็นกระบวนการเรียนรู้อะไรโอ้มันต้องอยู่ในทุกอนูทุกอนูของความของตัวครูเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับนี่เราเห็นครูที่ทำหน้าที่ตัวเองไม่บกพร่องคือสอนได
0: ้
1: สอนได้จัดการได้มีแผนการสอนมีอะไรแต่ขาดจิตวิญญาณความเป็นครูก็จะจัดการชั้นเรียนไม่ครบอีกเหมือนกัน
0: ครูอาจจะรู้สึกว่าตัวเองครบแต่เด็กก็ไม่ได
1: ้
0: เด็กไม่ได้ไปด้วย
1: ขยายความนี้หน่อยฮะเป็นไงฮะเด็กรู้สึกว่าไม่ได
0: ้เด็กก็มีความรู้สึกว่าปล่อยให้เวลาผ่านไปให้ครูคนนี้สอนจบๆไปแต่ฉันไม่เอาเด็กบางคนอาจจะใช้วิธีนิ่งนิ่งเงียบทำเป็นเรียนแต่จริงๆไม่ได้รับรู้อะไรเลย
1: ไม่ได้ใจ
0: ไม่ได้ใจแล้วก็ต่อต้านอยู่ลึกๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จอะไร
1: ครับ
0: เนี่ย
1: อาจารย์ครับจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยสร้างขึ้นมาได้ไหมครับ
0: สร้างได้ค่ะถ้าสร้างเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่
1: อ
0: ยแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็แปลว่าต้นทุนดีต่อยอดได้ง่าย
1: ครับสังเกตว่าตัวเองมีอยู่แล้วหรือจริงๆก็จะรู้ตัวว่าตัวเองมีจิตวิญญาณความเป็นคร
0: ูก็รู้สึกเพราะว่าพออยู่กับเด็ก
1: ครับ
0: แล้วสอนหนังสือสอนเด็กอะไรเด็กก็จะมีความสุขถ้าเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้ตรงนี้แล้วมีความสุขเรามีจิตวิญญาณอยู่แล้ว
1: ครับเราสุขที่จะสอนเด็กก็สนุกที่จะรับสิ่งเข้าไปแล้วมีความสุขในการเรียนกับเราน
0: ั่นแหละ
1: คร
0: ับ
1: แต่ถ้าไม่มีแล้วอยากมีทำไงดีฮะ
0: เราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเราไงว่าความคิดเราเนี่ยเวลาเราจะสอนเขาเนี่ยต้องทำความเข้าใจศึกษาเนื้อหาสาระแล้วก็เปลี่ยนความคิดที่เราเคยคิดว่าการสอนหนังสือเนี่ยมันคือการทำอย่างนั้นอย่างนี้แบบโบราณไม่เอาละเปลี่ยนสมัยแล้วสร้างสิ่งที่เราจะทำให้เขากับเราเนี่ยอยู่กันได้ตลอดไป ครูบางคนเนี่ยเขาก็มีรู้สึกว่ามีความวิญญาณของการเป็นครูนะแต่ไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนเนี่ยสัมพันธภาพมันจะห่างเหินไงพอห่างเหินปุ๊บเนี่ยในยุคนี้มันใช้ไม่ได้แล้ว
1: ครับมันเป็นเรื่องของยุคสมัย
0: ยุคสมัยด้วย
1: ที่เด็กในยุคนี้เขาเจออะไรที่ต่างจากครูได้เจอเมื่อตอนที่ในอดีต
0: ครูต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่มีจิตวิญญาณเราต้องเปลี่ยนความคิดพอเปลี่ยนความคิดปุ๊บเนี่ยความคิดเรามันจะบงการการกระทำเราไงเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนความคิดเนี่ยการกระทำเรามันจะไปเองแล้วมันก็จะสอดคล้องกับตัวเด็กได้เองแม้ว่าจิตวิญญาณอาจจะมีไม่ครบถ้วนแต่เราก็มีความคิดที่จะทำต่อไปได้นะคะ
1: เราจะฝากอะไรไว้กับเพื่อนครูที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะเป็นผมอาจจะแยกเป็นครูที่เพิ่งจบมาใหม่ๆนะฮะเป็นครูที่อาจจะอยู่ในยุคสมัยนี
0: ้
1: หรืออีกกลุ่มนึงอาจเป็นครูที่จบมานานแล้วก็อาจจะคนละเทคโนโลยีกับเด็กยุคนี้นะอีกกลุ่มนึงคือผู้บริหาร
0: ค่ะอ
1: ยากจะฝากอะไรกับ3กลุ่มนี้เพื่อที่จะได้จัดการชั้นเรียนได
0: ้เอากลุ่มใหม่ก่อนเอากลุ่มไหนก่อน
1: ครูใหม่ก่อน
0: ครูใหม่เนี่ยความใหม่ของครูเนี่ยมันเป็นประโยชน์สร้างสัมพันธภาพกับเด็กได้ง่ายแต่ครูใหม่เนี่ยต้องแสดงศักยภาพเพื่อให้เด็กเห็นว่าเขาจะต้องไว้วางใจที่จะให้เราเนี่ยเป็นครูเขานำพาเขาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการเรียนให้ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ต้องมีความทันสมัยความว่าทันสมัยไม่ได้แปลว่าจะต้องมีอะไรที่โมเดิร์นหมดแต่หมายถึงว่าเป็นความทันสมัยที่รู้ว่าเด็กยุคนี้เป็นยังไงและเด็กยุคนี้ถ้าจะให้เขาเรียนรู้ต้องเรียนรู้อย่างไรแล้วก็มีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ให้คือการเป็น
1: โอกาสให้เด็กได
0: ้ให้บทบาทเด็กอ
1: ่
0: ะให้เด็กได้คิดให้เด็กตัดสินใจเราต้องเชื่อว่าเด็กเนี่ยมีศักยภาพด้วยแล้วก็ตัดสินใจตัวเองได้ด้วยพัฒนาได้ด้วยแล้วก็ไว้วางใจเขาด้วยครูยุคใหม่นะ
1: ครับครูยุคใหม่ครูใหม่ๆเพิ่งจบมาไม่นานครูยุคจบมานานแล้วแล้วก็อาจจะเริ่มคุยกับเด็กภาษาเด็กเอ๊ะบางคำก็ยังงงๆไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: ค่ะครูในยุคที่จบมานานแล้วเนี่ยครูเมื่อก่อนจะเป็นผู้สอนเป็นผู้ให
1: ้
0: เอาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้โดยการส่งผ่านทางการพูดการบรรยายการสอนแต่เดี๋ยวนี้ครูยุคนั้นปรับนิดนึงปรับแล้วถอยหลังสักหน่อย
1: ปรับแล้วถอยหลังคือปรับอะไรถอยอะไร
0: ปรับว่าเราไม่ใช่ศูนย์กลางของเขาแล้วเขาสามารถที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายโดยที่ไม่มีเราก็ได
1: ้เราเหมือนอำนาจเราได้สูญเสียไปบางส่วน
0: เราอย่าไปคิดว่าเป็นอำนาจ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: ใช่ค่ะเราอย่าไปคิดว่าเรามีอำนาจเราคิดว่าเด็กเนี่ยแสวงหาความรู้ด้วยวิธีใดก็ได
1: ้
0: นั่นคือปรับ คำว่าถอยหลังก็คือถอยลงมานั่งซะบ้างถอยลงออกไปจากชั้นซะบ้างแล้วให้เด็กเขา

0: ทำอะไร
1: แสดง
0: บ้าง นั่นแหละค่ะ
1: ถอยแล้วปรับนะ
0: ถอยแล้วปรับ
1: ครับผมสำหรับกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนนะครับจะต้องให้ความสำคัญกับตรงไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพื่อให้การจัดการชั้นเรียนเนี่ยได้ผลบรรยากาศการเรียนที่มีความสุขและสนุกสนาน
0: ค่ะในสามจุดที่ถามมาเนี่ยจุดผู้บริหารสำคัญที่สุดเลย
1: ครับ
0: แล้วยากที่สุด
1: ยากที่สุด
0: แล้วก็เป็นปัญหาที่สุด
1: โอ้หนักใจคือยังไงดีครับ
0: คือคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวก
1: ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่เราจะไปอำนวยความสะดวกผู้บริหารก็เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ผู้บริหารต้องอำนวยความสะดวกครูและผู้เรียน
1: ด้านไหนครับ
0: ในทุกๆด้านที่ส่งเสริมให้เขาสามารถจัดการเรียนรู้กันไปได้
1: เช่น
0: การสร้างสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: ด
1: ้
0: าน
1: การเปลือก
0: ด้านเปลือกด้านการสิ่งแวดล้อมแล้วครูคนไหนที่ตรงเนื้อเนี่ยเขามีปัญหาอะไรด้านความรู้ด้านความไม่เข้าใจเด็กด้านโครงสร้างอะไรที่อยู่ภายในที่จะทำให้การเรียนไม่ราบรื่นเนี่ยผู้บริหารต้องควบคุมดูแล
1: และพร้อมสนับสนุน
0: ใช่สนับสนุนและเข้าให้ถึงหน่อยเข้าให้ถึงครูเข้าให้ถึงเด็กหน่อย
1: ครับ
0: ค่ะส่วนในเรื่องการที่จะไปดูแลเด็กเนี่ยผู้บริหารเนี่ยทำความเข้าใจแล้วก็ยึดเด็กเป็นสำคัญจะทำบริหารอะไรในโรงเรียนก็ตามเนี่ยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับเด็กตรงนั้นมันจะสอดคล้องกันหมดเลย
1: จริงๆคำสำคัญในคำนี้เองนะฮะให้นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับเด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: มากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดกับ
0: สิ่งอื่นที่ไม่ใช่เด็ก
1: ที่ไม่ใช่เด็กนั่นคือถ้าเกิดครูทำหน้าที่ของครูด
0: ้
1: วยจิตวิญญาณความเป็นครูที่เติมเข้าไปผู้บริหารคอยควบคุมดูแลสนับสนุน
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นสิ่งที่ครูขาดหรือว่าบรรยากาศที่มันจะต้องเติมเข้าไปอะไรมันก็จะ
0: ที่มันเกินอำนาจที่ครูจะทำได้เนี่ยผู้บริหารต้องยื่นมือเข้ามา
1: ครับแต่ที่ผ่านมาของชั้นเรียนไทยอันนี้ทำไมเป็นปัญหาสุดและยากสุด
0: ก็เป็นเพราะว่าครูเนี่ยถูกปล่อยให้อยู่ชั้นเรียนตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวกับเด็กมีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปครูบางคนต้องควักกระเป๋าตัวเองทั้งที่เงินเดือนก็ไม่มากเนี่ยเพื่อมาสนับสนุนช่วยเหลือเด็กอะไรเนี่ยมีมากนะคะในโรงเรียนที่ยากจนนะคะแต่ส่วนโรงเรียนที่เขาร่ำรวยแล้วเนี่ยครูก็ต้องเผชิญปัญหาตามลำพังผิดพลั้งพลาดไปก็ครูก็โดนตามลำพังอย่างนี้ค่ะ
1: ถ้าบทบาทการเข้ามาสนับสนุนของผู้บริหารน่าจะเข้ามาลักษณะไหนเหมือนมีทั้งปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่อง
0: มันปัญหาเรื่องการเงินมันไม่ใช่ปัญหาซะทีเดียวพี่ยกตัวอย่างเท่านั้นแต่หมายความว่าอะไรที่เป็นความคับข้องที่จะทำให้ครูเขาเนี่ยไม่สะดวกในการทำงานกับเด็กเนี่ยผู้บริหารควรจะช่วย
1: ถ้าตีออกมาเป็นให้เห็นเป็นชัดเจนคือผู้บริหารควรจะเปิดโอกาสให้ครูได้เข้ามาพูดคุยมาบอก
0: ถามเขาบ้างทุกสุขเป็นยังไง
1: บางทีให้ครูเข้ามาครูอาจจะไม่เข้ามาก็ผู้บริหารเข้าไปถามเอง
0: ได้ค่ะต้องเข้าไปต้องช่วยค
1: ่
0: ะต้องอำนวยความสะดวก
1: ต้องคอยสังเกตให้เห็น
0: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าอยู่ในชั้นเรียนครูคอยสังเกตเด็กถ้าเป็นโรงเรียนผู้บริหารคอยสังเกตครู
0: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายนะฮะที่อาจารย์เป็นครูมา30กว่าปีสอนทุกชั้นเรียนนะครับแล้วก็มาเป็นอาจารย์ที่สอนคนที่จะจบไปเป็นครูของเด็กอีกในอนาคตมีอะไรอยากจะฝากไว้กับเพื่อนครูที่ชมซีรีส์นี้อยู่ครับ
0: ก็มี2ประเด็นนะคะ
1: ครับ
0: ที่อยากจะบอกว่าอย่าห่วง
1: อย่า
0: ห่วง
1: ห่วง
0: คือครูเนี่ยอย่าห่วงว่าเนื้อหาสาระที่ตัวเองสอนน่ะมันจะไม่มากพอมันจะไม่เข้มข้นมันจะไม่อะไรอย่าไปห่วงตรงนั้นเพราะว่าช่องทางทางการศึกษาเรียนรู้ของเด็กสมัยใหม่เนี่ยเยอะแยะมากมายเด็กบางทีรู้มากกว่าเราด้วยซ้ำในบางเรื่องตรงนี้อย่าห่วงแต่จงห่วง อันที่สองคือจงห่วงว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยและเราต้องปกครองชั้นเรียนเนี่ยเรากับเด็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเรากับเด็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับเด็กเนี่ยมันดีมันบวกเนี่ยทุกอย่างมันก็จะสร้างสิ่งที่ดีๆแต่ถ้าครูในชั้นเรียนเนี่ยสร้างหรือทำบรรยากาศให้มันไม่ดีเนี่ยความไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะคะมันจะลุกลามไปถึงสังคมภายนอกอีกมากมายเพราะนั้นเราเริ่มต้นสร้างสิ่งที่ดีระหว่างเรากับเด็กเสียก่อนและเราต้องดีด้วย
1: ครับซึ่งก็คือแก่นที่อาจารย์บอกแต่ต้นสมรรถภาพระหว่างครูกับเด็ก
0: ต้องดีค่ะ
1: ต้องดี
0: ค่ะ
1: ให้ห่วงสิ่งนี
0: ้ให้ห่วงสิ่งนี
1: ้อย่าไปห่วงไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่อง
0: ที่เด็กก็ไปหาเอาเองภายนอกได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับที่ทิ้งความห่วงใยไว้ให้เพื่อนครูนะครับขอบคุณมากครับอาจารย
0: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: และนี่คือบทสรุปของการพูดคุยกับอาจารย์ดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับถึงซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับถ้าเพื่อนครูอยากดาวน์โหลดตอนอื่นๆครับดาวน์โหลดได้ทาง www.thaiteachers.tv วันนี้อาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วยอุปนิสัยในการเรียนและความสนใจที่แตกต่างกันของเด็กนักเรียนทำให้โรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งการเรียนการสอนเป็น3กลุ่มคือจิตเอื้อเฟื้อค่อนข้างเรียนดีจิตอาสาเรียนปานกลางและจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษที่ไม่ชอบเรียนจากตำราแต่ถนัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ครูพรทิพย์มายุสิริจึงใช้วิธีผสมผสานการเรียนภาษาไทยผ่านศิลปะเพื่อให้การเรียนสัมฤทธิ์ผลการประยุกต์ใช้ศิลปะเพื่อสร้างความเข้าใจในบทเรียนช่วยสร้างสมาธิในการเรียนมากขึ้นทั้งยังช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจและลดความขัดแย้งมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกด้าน
1: ปัญหาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะสนมากเข้ามาในห้องเรียนเนี่ยถ้าครูเตรียมการสอนไม่ดีจะเอาเข้าไม่อยู่ก็พอดีไปเห็นรูปแบบการสอนของครูสุภลักษณ์มีปานนะคะที่ท่านสอนเด็กพิเศษนะคะก็เลยคิดว่านักเรียนเราเนี่ยเขาสนใจศิลปะนะเขาสนใจในเรื่องของการร้องเพลงนะก็เลยลองเริ่มเอางานศิลปะมาช่วยในเรื่องของการเรียนการสอน
0: ก่อนการเรียนรู้จะมีการเตรียมความพร้อมด้วยการเล่นเกมฝึกทักษะด้านต่างๆเพื่อสร้างความน่าสนใจในการเรียน
1: ลูกได้อะไรจากเกมนี
2: ้
1: มีสมาธิในการฟังได้ความคิดด้วยใช่ไหมคะได้ด้วยถึงช่วงนี้ลูกพร้อมหรือยังที่จะเรียนกิจกรรมแรกที่ใช้นะคะก็เป็นการปั้นกระดาษรูปรอยตัวแล้วก็ให้เขาเล่านะคะจากกิจกรรมแรกเนี่ยครูรู้สึกว่าคุณครูพอใจจากการที่เขาไม่อยู่นิ่งเขาไม่มีสมาธิเลยนะคะเขามีใจจดจ่ออยู่กับงานที่เขาทำนะคะวันนี้คุณครูจะลองให้ลูกๆเนี่ยสร้างตัวละครแล้วก็เขียนเรื่องเล่ามาเล่าให้แบ่งกลุ่มละ3คนค่ะในการเขียนเรื่องนะคะมันจะมีแนวในการเขียนเรื่องให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ครูให้นะคะว่าขั้นตอนในการสร้างเรื่องอันดับแรกก็คือต้องคุยกันก่อนใช่ไหมคะต้องแบ่งงานกันก่อนคิดเรื่องขึ้นมาเสร็จแล้วลูกก็จะมาสร้างตัวละครลองทดลองเล่านะคะบ้านของสุนัขนี่บ้านของสุนัขนี่มันจะเป็นแบบบ้านคนไหมล่ะ
3: เป็นคร
1: ับ เป็นแบบบ้านคนไหมสมมุติใช่ไหมสมมุติว่าเป็นบ้านคนบรรยากาศแบบนั้นท้องนาหรือว่าในป่า
3: ในป
1: ่าเพราะนั้นรอบๆสิ่งแวดล้อมของงูของกบมันก็ต้องมีใช่ไหมคะเป็นการสร้างบรรยากาศ

0: เราจะทำตัวละครเกี่ยวกับนิทานที่เราแต่งขึ้นนะได้จินตนาการถึงตัวละครมีความสุขครับช่วยเพื่อนทำเยอะๆก็พอไปเล่าก็หัวเราะกัน
1: รู้จักฝึกคิดเรื่องเกี่ยวกับการเล่านิทานการปั้นผสมผสานภาษาไทยกับศิลปะเข้าไปด้วยกัน

0: มไหนที่จะแสดงก่อนคะ
1: ผมครับ
2: กลุ่มจักรชัย
0: ตบมือเลยค่ะ
1: วันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องงูเหลืองกับไก่ครับ

0: ได้ออกไปหากินอาหารในป่าเขาไปพบไข่โดยไม่รู้ว่าไข่เป็นไข่ไก่งูยับก็เลยเก็บไข่มันยังจนไข่ไก่ฟักออกเป็นตัวไก่ก็ไม่รู้ว่างูยับเป็นแม่งูยับก็นึกว่าไก่เป็นลูกของเขาทั้งสองพากันออกไปหากินไก่นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะแม่ของข้าเป็นงูเหลือมนี่ว่ะแล้วไก่ก็กระโดดลัดหมาตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะทำอะไรควรคิดให้รอบคอบครับ
1: เยี่ยม
2: การถอดบทเรียนนะคะก็จะเป็นข้อคิดในการทำงานในครั้งต่อไปของเราด้วยขั้นตอนในการนำเสนออะไรต่างๆมันจะมีอยู่3ตอนแล้วก็รายงานในสิ่งที่เราได้ทำต้องการให้ละครเป็นแบบไหนเพื่อนคนฟังสนุกสนานมั้ย
3: ขั้นวางแผนมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานขั้นปฏิบัติทำงานช่วยกันดี
4: ขั้นที่1ขั้นวางแผนให้เวลา1ชั่วโมงในการปั้นตัวละครการรายงานตัวการสรุปขั้นที่2ขั้นปฏิบัติปั้นตรงตามเวลาที่วางไว้พอดีการสรุปการรายงานตัวตรงตามเวลาพอดีไม่ขาดไม่เกินขั้นที่3การปรับปรุงแก้ไขต้องกล้าแสดงออกกว่านี้ครับ
2: จากกิจกรรมที่1เนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขารู้ตัวเขามากขึ้นว่าเขามีความเก่งอยู่เป็นที่ยอมรับของคนอื่นอยู่ในกลุ่มอยู่การแบ่งกลุ่มย่อยที่ออกมานำเสนองานเนี่ยนะคะจากที่เขาไม่เคยได้ออกมาเสนองานเลยตอนนี้เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วข้าได้ออกมานำเสนองานนะคะตรงนี้คุณครูก็กิจกรรมแรกคุณครูก็รู้สึกว่าคุณครูประทับใจในตัวนักเรียนแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คุณครูไม่รู้ในตัวเขาบางครั้งครูก็ทึ่งในความสามารถของเขาเขาเป็นเด็กที่กล้าคิดนอกกรอบพอสมควรนักเรียนคะคราวที่แล้วเราเรียนการเล่าเรื่องจากจินตนาการใช่ไหมคะลูกได้ปั้นรูปรอยตัวโดยใช้กระดาษนะคะในวันนี้เราก็จะมีการเล่าเหมือนกันแต่การเล่านั้นเล่าจากการอ่านแล้วมาเล่านะคะจะเป็นวรรณคดีที่ลูกๆรู้จักกันดีก็คือพระอภัยมณีปางเมือง

0: ซ้ายสูง
1: กิจกรรมที่สองนี่ก็คือการสอนวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีอันนี้คือจุดสำคัญก็คืออยากเน้นในเรื่องของการอ่านแล้วนำมาเล่าการสื่อความหมายการสื่อความนะคะแล้วก็รู้จักว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยตรวจสอบตัวเองไหมเราได้วางมีการวางแผนไหมขั้นต้นแล้วพอการปฏิบัติมีปัญหาอะไรทีนี้คุณครูจะให้ศึกษาเนื้อเรื่องย่อของพระอภัยมณีในนี้แล้วก็ลูกเลือกตัวละครว่าลูกชอบตัวละครตัวไหนสื่อออกมาทางการปั้นนะคะปั้นด้วยดินน้ำมันทีนี้ลูกปั้นตัวไหนลูกศึกษาประวัติของตัวละครตัวนั้นด้วยแล้วก็มาเล่านะคะ

0: ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกที่ก่อแก้วพิสดารซักคอร์ดไปพบจึงคิดอยากได้จึงไปขอไม้เท้าโยคีมาปราบมานินมังกรจึงกลายเป็นพาหนะของสุสาคร
1: กิจกรรมที่3ก็คือการเขียนอธิบายตามลำดับขั้นตอนนะคะอันนี้จะฝึกให้เขารู้จักการใช้ภาษาในการอธิบายสิ่งที่เขาทำโดยใช้ฝอยไม้ไผ่หลังจากการเล่าเสร็จแล้วนะคะนี่เราจะมีการเขียนอธิบายลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยเป็นยังไงเขียนออกมาแล้วคนอ่านเนี่ยสามารถที่ทำตามเราได้ไหมถ้าสามารถที่ทำตามได้ก็แสดงว่าขั้นตอนของการเขียนของเรานั้นดีเราแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ
2: มาตัวเห็ดขาเด้อเดี๋ยวมาเห็ดตัวมัน
3: นี่ดิ
2: มีเห็ดขาต้องกันเดินทำหางนะ
1: ส่วนไหนเป็นหัวเป็นหางลูกใช่แล้ว
4: นี่หัวครับ
1: อ
4: ัน
1: นี้หัว
4: อ
1: ัน
4: นี้เป็นวากับขา
1: ตัว
4: หางครับ
1: นี่หางใช่ไหม
4: นี่ขาครับ

0: อันนี้ตัวอะไรลูก
1: มานิงมังกรครับ
0: มานิงมังกรตัวนี้เป็นอะไรคะ
1: มานิงมังกรคร
0: ับ อ้วนไปหน่อยเนาะ
1: คร
0: ับ ตัวนี้อะไรคะ
2: นางยักษ์ครับ
0: นางยักษ์
3: มามังกรหรือมานิงมังกร

0: ตอนนี้ทุกคนได้หุ่นแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะให้เขียนอธิบายตามลำดับขั้นตอนอุปกรณ์ลูกมีอะไรบ้างขั้นตอนในการทำ
1: กราบเรียนครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ของเล่นเศษวัสดุฟอยล์ไม้ไผ่วัสดุอุปกรณ์ฟอยล์ไม้ไผ่กันไกลได้วิธีทำเอาฟอยล์มารวมกันเป็นก้อนแล้วเอาได้มัดเอาชิ้นส่วนที่แยกมาต่อกันตั้งขาให้ตรงแล้วมัด
2: จะมาถอดก่อนเรียนครับขั้นบางแขนจะให้ควายเขายาวๆและตัวอ้วนๆขั้นปฏิบัติควายเขายาวพอดีแต่ตัวพร้อมเกินไปก็ควรปรับปรุงควรทำควายให้ตัวอ้วนกว่านี้ครับ
3: การเรียนภาษาไทยผสมผสานกับศิลปะก็ได้สมาธิในการปั้นความสนุกแล้วก็ได้ความรู้เรื่องภาษาไทยด้วยครับที่อาสาแล้วก็มีสมาธิทำอะไรแล้วก็ตั้งใจขึ้นกว่าเดิมครับ
0: ผลที่ได้จากการทำกิจกรรมทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยนะคะเราก็มาสังเกตดูพฤติกรรมของนักเรียนเองนะคะในการที่จะออกมานำเสนองานเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่ค่อยกล้านะคะเขาไม่ค่อยกล้าที่จะมาแสดงออกพอเขามีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเขาสามารถที่จะมาเล่าได้นะคะไม่ต้องเกี่ยงคนนู้นคนนี้แล้วก็การเขียนของเขานี่ก็รู้สึกว่าเขาจะมีพัฒนาการขึ้นซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเขาจะทำตรงนี้ได้

0: ใหญ่แห่งหนึ่งมียักษ์สองตนเฝ้าอยู
1: ่ไม่น่าเชื่อว่านักเล่านิทานที่สามารถสร้างรอยยิ้มและดึงดูดความสนใจจากเด็กนักเรียนรุ่นน้องกลุ่มนี้จะเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวกับที่เคยสร้างความหนักใจให้คุณครูในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยมาก่อน
0: ว่าแล้วยักษ์ทั้งสองก็ลงมือสร้างภูเขา
2: ปัญหาที่พบใหญ่ๆเลยก็คือปัญหาของการอ่านไม่ค่อยคล่องเพราะระดับมัธยมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องอ่านคล่องได้แล้วแล้วก็เขียนสะกดคำยังไม่ค่อยถูกก็เป็นปัญหาของชั้นเรียนด้วยอะค่ะการอ่านมันจะมีทั้งการอ่านออกเสียงแล้วก็การอ่านในใจถ้าเกิดการ

0: อ่านออกเสียงเนี่ยเขาอ่านไม่ได้แล้วเพื่อนก็จะรอตะกุกตะกักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะรำคาญเบื่อก็ทำให้บรรยากาศในห้องไม่ดีทำให้การจัดการเรียนการสอนก็ลำบากเหมือนกันอันนี้อะไรครับ
1: เนื้อหมูดิบ
0: เออนี่ซออูกอสุกดออีบอดิบเนื้อของผล
1: ดิบ
0: เนี่ยเนื้อ
1: เนื้อผลดิบ
0: เฮ้ยซออูกอ
1: สุกเ
0: ฮ้
1: ย
0: เนื้อผลปัญหาอ่านไม่คล่องของเขานะคะมันก็จะทำให้เขาเบื่อไม่อยากเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเป็นตัวถ่วงเพื่อนก็ทำให้เขาไม่กล้าอ่านไม่กล้าแสดงออกหรือบางทีก็ขาดเรียนไปเลยอย่างนี้ก็มีก็จะมีเด็กอยู่กลุ่มนึงค่ะ 5-6 คนเรียนค่อนข้างจะอ่อนคือเรื่องการอ่านภาษาไทยไม่ค่อยคล่องแล้วก็เขียนภาษาไทยไม่ค่อยคล่องเวลาอยู่ในห้องเรียนค่ะปัญหาของเขาก็คือเวลาเขาเข้ากับเพื่อนเนี่ยเวลาให้ทำงานกลุ่มเนี่ยเพื่อนก็จะไม่ยอมรับเอากลุ่มนี้มาอยู่ด้วยเพราะอ่านไม่คล่องลายมือก็เขียนไม่ค่อยสวยอะไรพวกนี้เขียนไม่ค่อยถูก
1: ส่วนใดของมะละกอที่นำไปตากแห้งชงเป็นเครื่องดื่มแก้ไข้แก้โรคดีซ่าน
2: เด็กหนุ่มกลุ่มที่คุณครูจิตรากำลังพูดถึงก็คือสุภีภูวันอัฐพลธนวัฒน์และคุณากร
3: อาหารเม็ดข้อใดที่ช่วยป้องกันและรักษาโรคหวัดโรคเลือดออกตามปลายฟัน
1: กระหายน้ำ
0: บำรุง
1: กระเพาะช่วยปัสสาวะ
0: รู้สึกหนักใจเพราะเราจะแก้เขายังไงทำแรกๆก็ใช้วิธีการดุเขาบ่นอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังๆมาเอ๊ะมันก็ไม่ได้ผลลงโทษโดยการตีให้เขาอ่านมันก็ไม่ได้ผลก็เลยเอ๊ะเราต้องมานั่งคิดแล้วค่ะเราจะทำยังไงกับเด็กกลุ่มนี้ดีถึงจะได้ให้พัฒนาเขาให้ดีขึ้นก็เลยลองรวมเด็กกลุ่มนี้ดูซิว่าเขาจะมีความสามารถอื่นๆอะไรได้อีกพอดีโรงเรียนก็ให้มาจัดห้องสมุดนะคะเราก็เลยเอาแนวคิดตรงนี้มาใช้ว่าถ้าเราเอาเรื่องห้องสมุดเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาเขาจะได้ไหมก็เลยลองมาสอบถามว่าเออใครจะช่วยครูบรรณารักษ์น้อยจัดห้องสมุดก็จะขออาสาสมัครปรากฏว่าทั้งกลุ่มเนี่ยค่ะยกมือรับอาสาที่จะมาช่วยงานครูถือว่าดีเป็นค่ะเป็นโอกาสที่จะพัฒนาเด็ก
4: หมวด100เป็นหนังสืออะไรครับ
5: ปรัชญา
4: ด้านปรัชญา
6: ปรัชญาก
2: ระบวนการก้าวสู่บรรณารักษ์น้อยเริ่มจากการทำความรู้จักและแยกหมวดหมู่หนังสือ
4: ก่อนหลักในการคัดแยกนักเรียนลองดูที่หน้าปกก่อนดูหน้าปกเสร็จแล้วอ่านชื่ออะไรครับชื่อหนังสือใช่ไหม
0: ให้เขารู้จักหมวดหมู่ว่าหนังสือในห้องสมุดมันมีหมวดหมู่อะไรบ้างเราจัดแบบไหนการแยกแยะหมวดหมู่หนังสือเนี่ยครับก็เป็นการพัฒนาการอ่านพัฒนาการวิเคราะห์แยกเพราะว่าหนังสือมันมีหลายหมวดด้วยกันนะคะเขาก็จะได้แยกแยะเป็นแรกๆเนี่ยดูจากปกเฉยๆว่าเออหนังสือนี้นิทานนะอะไรอย่างเงี้ยหลังๆบางทีมันทั้งปกหนังสือก็ไม่ได้บอกก็บอกว่าหนูต้องอ่านสารบัญสิลูกอ่านคำนำสิลูกอ่านแล้วลองบอกคุณครูซิว่าเออหนังสืออันนี้มันน่าจะอยู่ในหนังสือหมวดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ต้องเปิดอ่าน
7: ข้อมูล
4: คำนำก็ได้ลูกดูคำนำนะ
0: ก็ถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็ช่วยแก้ไขเขาก็จะมีความรู้มากขึ้น
8: พอดีว่าเรามีหนังสือเยอะนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยลงทะเบียนหนังสือกินนักเรียนแยกสรรแยกหมวดหมู่ไปแล้วใช่ไหมคะ
2: เมื่อเริ่มแยกหมวดหมู่ของหนังสือได้แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนและติดสรรหนังสือโดยได้คุณครูยุวพรแสนจำนายหนึ่งในทีมครูบรรณารักษ์มาช่วยในการเรียนรู้ครั้งน
8: ี้เป็นหนังสือหมวดอะไรนิยายอ่ะไม่มีผู้แปลไม่มีผู้แปลก็ขีดแดดเลย
9: โรงเรียนเราเนี่ยใช้ติดสันหนังสือแยกสีนะคะก็เริ่มตั้งแต่ความรู้ทั่วไปนะคะจะเป็นหมวด00เนี่ยเราจะใช้สีม่วงปรัชญานะคะใช้สีดำค่ะแล้วก็ศาสนาใช้สีเหลืองแล้วก็พวกสังคมศาสตร์นะคะเราจะใช้สีน้ำเงินค่ะหนังสือที่ห้องสมุดเราเยอะแล้วก็เด็กๆนิยมมากคือเป็นเยาวชนค่ะก็คือเราจะใช้สีเทาถ้าสมมติว่าเล่มไหนเนี่ยที่เขาไม่รู้เขาก็จะมาถามว่าคุณครูครับอยู่หมวดไหนเราจะไม่บอกตรงๆแต่เราให้เขาเนี่ยไปอ่านในเนื้อหาในคำนำและให้เขาไปดูว่าเขาโครงเรื่องเนี่ยมันจะตรงกับเรื่องไหนเราจะได้ฝึกว่าเขาคิดได้แล้วเขาจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในสีที่เรา กำหนดนะเขาจะไปติดสารถูกค่ะ
4: พิมพ์ครั้งแรกเมื่อนี้พิมพ์ครั้งที่2อันนี้ก็ต้องเป็นพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร
1: ่2
4: เออครั้งแรกก็ไม่ต้องใส่นะลูกอันนี้
1: เขียนว่าพฤษภาคม2554
4: ใช่
0: แล้วพอเขาได้มาทำตรงนี้ปั๊บเขาก็จะดูศึกษาการอ่านไปในตัวเราจะได้เห็นแววเขาเลยนะเด็กบางคนอย่างธนวัฒน์อย่างเงี้ยค่ะก่อนจะจัดหนังสือเข้าชั้นเนี่ยบางทีเพื่อนๆหยิบหนังสือเข้าชั้นแล้วแต่เขายังอ่านก่อนหยิบหนังสือมาอ่านแรกๆเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะเขาจะอ่านออกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหยิบหนังสือพวกนิทานพวกอะไรก่อนอย่างเงี้ยที่มันน่าสนุกอะไรมาอ่าน
5: จากที่เป็นหนังสือการ์ตูนเล่มเล็กๆกลายเป็นหนังสือเล่มแบบปานกลางแล้วก็เริ่มมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีละนิดจนเนี่ยล่าสุดผมก็มาอ่านไอ้เนี่ยพี่เนี่ยไอ้พิกประวัติศาสตร์โลกเนี่ยผมอ่านตั้งแต่มันมาวันแรกพออ่านไปอ่านมาผมก็เริ่มชอบตรงที่มันเป็นแบบทำให้เราได้ย้อนกลับไปดูว่าเมื่ออดีตอ่ะมันมีอะไรเป็นยังไงมั่งเราก่อนที่จะมาเป็นคนเราแบบนี้มันจะต้องผ่านอะไรมามั่งอย่างเช่นแบบพวกสงครามแบบยุคร่มมันนะครับเหมือนมันแสกเวทมนต์ให้เราต้องอยู่กับมันตลอดไม่ว่าเราจะไปไหนก็ช่างมันก็จะดึงดูดแบบมันเป็นคาถาเรียกผมอ่ะมาอ่านชั้นมาก็ต้องมานั่งอ่านมันทุกวัน
0: การหยิบจับหนังสือเนี่ยนะคะมันก็เป็นพื้นฐานของทำให้เด็กเขารู้จักรักหนังสือก่อนรักที่จะอ่านอย่างน้อยเขาหยิบไปเขาก็จะดูไปด้วยไง
6: การที่เราจับหนังสืออ่านหนังสือทุกวันเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยพูดได้ดีมากขึ้นครับจากทีแรกยังพูดไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่ายังแบบว่าเรียบเรียงคำไม่ค่อยถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาปรับปรุงขึ้นมากแล้วครับ
7: อยู่ใกล้กับสมุดหนังสือก็ได้อ่านอยู่แล้วช่วยได้หลายอย่างเลยครับเป็นเหมือนบ้านเลย
8: ผู้วันอันนี้เพื่อนเขาลงข้อมูลให้แล้วเดี๋ยวผู้วันช่วยคุณครูนะคะครั้งก่อนเราถึงเลขอะไรผู้วันดูสิคะเช็คค่ะผู้วันยังไม่ใช่กดอีกครั้งนึงอีกครั้งกดจนกว่าจะเห็นรายชื่อหนังสือค่ะ
2: นอกจากจะได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านแล้วงานของบรรณารักษ์น้อยยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์และการเขียนอีกด้วย
8: ไปที่สืบค้นข้อมูล
10: เป็นคนชอบพิมพ์เขียนอะไรประมาณนี้ครับก็เลยขออาสาด้านพิมพ
0: ์การที่เขาได้มาพิมพ์ลงทะเบียนหนังสือนี่ก็มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะทั้งการอ่านและการเขียนนะคะเพราะเขาจะต้องดูไปด้วยดูใบรายการหนังสือไปด้วยทำให้เขาพิมพ์คล่องก็คือเขียนคล่องขึ้น
2: เมื่อเรียนรู้และฝึกฝนจนครบกระบวนการพวกเขาก็พร้อมแล้วสำหรับการเป็นบรรณารักษ์น้อย
11: ผมจะอยู่ข้างนอกก่อนแล้วก็จัดน้องๆให้เป็นแถวเราเป็นพวกเงียบๆเงียบก่อนเข้าห้องครับให้เป็นไอ้นี่เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนเข้าห้องครับ
12: ป.1 ป.1ครับป.1 ป.2 ป.2 ไม่มีป.3 นะครับเดี๋ยวเป็นแถวอย่าแตกแถวนะครับชอบไปนะบอกป.พี่เขาด้วยนะ
7: ดูแลน้องๆครับที่น้องๆมาถามว่าหนังสืออยู่ไหนก็บอกน้องๆเขา
13: น้องๆจำได้ไหมวิธีการยืมคือหนังสือยังไงหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันมีอายุการยืมเวลา1อาทิตย์ถ้าน้องเอามาคืนไม่ตรงเวลาพี่ก็จะปรับ1บาทหรือไม่ตรงวันนะครับ
14: หน้าที่หลักๆของผมตอนนี้ก็คือจะเป็นคนคอยยืมคืนกับเช็คสถิตินะครับ
15: ฝากจำกำหนดด้วยนะครับ
13: ถ้าน้องคนไหนไม่มีบัตรแต่จำรหัสได้ก็บอกพี่เขาได้นะครับ
15: ถ้าจำรหัสได้บอกได้นะฮะ
16: ปากของนกกลวงกล้ามเนื้อที่บังคับปีกอยู่จะติดกับโครงกระดูกบริเวณอกเพื่อให้ได้ศูนย์ถ่วงที่พอดีทุกอย่างของนกถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้มันบินได
11: ้ที่ผมได้เป็นมันรักน้อยก็เป็นภาคภูมิใจด้วยครับเพราะได้เราทำให้น้องๆได้อ่านด้วยแล้วก็ช่วยโรงเรียนด้วยครับ
6: อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับสามารถพูดข่าวพูดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่สามารถประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆในโรงเรียนหรือว่าคุณครูเนี่ยทราบได้ครับเราจะเปิดฉายวิดีทัศน์เนี่ยตามตารางส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเปิดสารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องสัตว์ เรื่องพืชแบบนี้ครับน้องๆก็สามารถ

0: ารถนำไปใช้ได้แล้วตัวเราก็สามารถนำไปใช้ได้อีกแบบนี
1: ้ก็ถือว่าเขาทำได้ในระดับหนึ่งนะคะก็คือทำได้ดีแล้วเราก็เลยคอยให้กำลังใจว่าดีแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยการเสริมแรงตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าหนูทำดีแล้วลูกช่วยงานห้องสมุดก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะลูกให้กำลังใจ

0: การเป็นผู้ช่วยคุณครูทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
1: นักเรียนคิดว่าหนังสืออะไรที่เด็กๆไม่ค่อยสนใจเปิดอ่านทำไมเธอคิดว่าน้องๆเพื่อนๆไม่ค่อยอยากจะอ่าน
2: เล่มใหญ่แล้ว
3: เล่มใหญ่เกิน
4: ไม่มีภาพดึงดูดใจ
1: เออไม่มีภาพดึงดูดเนาะแล้วเล่มมันก็ใหญ่โตเด็กๆมักจะไม่ค่อยชอบเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาทำเกมเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมกันดีไหมนักเรียนนักเรียนได้พจนานุกรมแล้วใช่ไหมลูกเมื่อได้แล้วเราก็มาหาคำเราอาจจะเอาดอเด็กจอจานสอเสืออะไรบ้างก็ได้ให้หลากหลายแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าเราจะเอาคำไหนนักเรียนอย่าลืมเขียนความหมายของคำด้วยนะลูกเพราะเราจะเอาความหมาย

0: วสุธาเนี่ยจะดูคำว่าวสุธาที่เธอหากันมานะนักเรียนว่ามันน่าจะเหมาะกับชั้นไหน
1: หนึ่งหรือสามมัธยม
0: ถูกต้องสุธีเก่งมากครู
1: ว่า
0: ครูว่าวสุธาเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับมัธยมนะถ้าป .4 ถึงป .6 มันน่าจะยากไป
2: แล้วถ้าโจนครับโจนที่ความหมายแปลว่ากระโดดพุ่งเข้าไปครับป .4 ถึงป
0: .6 ได้ป .4 ถึงป .6 ก็ได้ลูก
3: ทะเลาะครับทะเลาะได้ป .1 ถึงป .3
1: เด็กเกินไปไม่ค่อยรู
0: ้เออทะเลาะก็ป .1 ถึงป .3 ได้เกมเปิดไข่ไข่พจนานุกรมก็คือส่งเสริมให้เด็กเข้าได้ใช้พจนานุกรมนะคะเอาเกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการได้หยิบหรือได้อ่านหนังสือมันก็จะดึงดูดความสนใจได้เพิ่มมากขึ้นค่ะเด็กๆ เขาก็ช่วยคุณครูคิดหลายอย่างค่ะเช่นคิดคำหาคำแล้วก็จัดกลุ่มคำความยากง่ายระดับของกลุ่มคำว่าคำประมาณนี้น่าจะเหมาะกับเด็กช่วงชั้นที่1ก็คือป .1 ป .3 ถ้าคำที่ยากขึ้นมาหน่อยก็น่าจะเหมาะกับระดับป .4 ถึงป .6
4: นอกจากช่วยคุณครูเตรียมเกมแล้วบรรณรักษ์น้อยยังต้องเป็นผู้นำเกมด้วยภารกิจในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: เสียงก็จะแบบนี้เลยเจ้ายักษ์ยักษ์ม่วงพาชื่อยักษ์เหลือง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
3: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะ

ลูก้านะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซินและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่า
ด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่นะคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะ
ต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะ

มันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการรายชั่วโมง

0: และคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์สุพันธ์นีปริญญาวุฒิชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือ inertia หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับแรงและการเคลื่อนที่แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากแรงระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10^-14เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ1แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ10^-2เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ10^-9เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ10^-38เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวลแรงรับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยแรงรับนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อที่2นะคะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทำแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ A คือความเร่งของวัตถุกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F 12เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวลน้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ GM ME หารด้วย R กำลัง2โดยที่ ME และ R ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ W เท่ากับ MG และ G เท่ากับ ME หารด้วย R กำลัง2เมื่อ G คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้นมีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ ma พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา M นะคะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว A ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาเป็น 1.22 คูณ10กำลัง5กิโลกรัมจากนั้นเราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ MG เอา M เท่ากับ 1.22 คูณ10กำลัง5แทนลงในตัว Mนะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า G ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็จะได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 1.19 คูณ10กำลัง6นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี่เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ
2: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่

4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0

ก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E ศูนย์เซลล์ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: เฮ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยว
0: สู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งๆที่หน้าตา

0: ของพายุเหมือนกันเลย
1: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
0: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วว่าขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
0: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
1: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
0: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
0: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
1: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
1: พายุงวงช้างไปแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
1: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีแล้ว
1: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: เย้โอ้ได้ความรู้เยอะเลย
0: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
1: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
10: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
11: เฮ้ยน่ากลัว
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
5: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
6: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
7: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไหม
6: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
4: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆ ก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
6: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
7: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
6: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
5: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
6: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
3: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอร์ไปนะอย่าลืมอย่าลืม
8: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
3: คุณพ่อ
8: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
9: ดีค่ะ
8: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
9: ดีค่ะ
8: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
3: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
7: โกรธครับ
5: โอกาสค่ะ
6: เกษตรครับ
3: อาวุธ
7: สมบัติครับ
5: ทิศค่ะ
6: ปรากฏครับ
8: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
7: ธงชาติกับกระดาษครับ
5: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
6: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
3: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
8: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
9: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
4: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่น หรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น

ในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียว

กันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2P ดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายจะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
3: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3 ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่งอัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
4: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคน

0: ขียนแก้วเดินออกมาด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
0: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: ตอนที่4สนุกจริงๆบิงโกแม่กบคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
4: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
5: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา

0: ค่ะคุณแม
1: ่คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือหมี่ขิดจึงหยุดทักทาย
0: หมี่ขิดมาเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองเหมือนกันหรอ
2: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ
0: ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อ
2: สวัสดีค่ะคุณแม
3: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมี่ขิดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ้ะลูก
0: เย้เล่นเกมกับหมี่ขิดน่าสนุกจังเลยค่ะ
1: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมี่ขิดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
4: สวัสดีจ้าหลานๆแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ๊ะคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
1: คุณยายเอาแผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมี่ขิดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่2มีคำว่าบริจาควิหกทุกสนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
4: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
0: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เองค
5: ่
0: ะ
5: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมี่ขิดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊หมี่ขิดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
2: เอมีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็คอระฆังจ้ะ
5: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
4: ้เอางั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้ะ
0: เย้เย้เย้มีแล้วมีแล้ว
4: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
0: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้าม
4: ีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
0: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
4: ต่อไปคำว่าเมฆ
0: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
2: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
4: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ๊ะหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
4: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับญาติๆนะจ๊ะ
0: เดี๋ยวพอสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
4: ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
3: มีขิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
2: เย้เย้คุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
3: แต่มีขิดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
2: ไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะ
3: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกมยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
1: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือก เราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิด นะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือ คลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: ครับจากนั้นเนี่ยก็เขาก็จะเริ่มที่จะเรียกว่า trace การเดินของตุ้มน้ำหนักนะฮะโดยการไปเล่น move วิดีโอนะครับไปเล่นที่ตัววิดีโอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาหยุดแต่ละเฟรมนะครับที่ตัวลูกตุ้มมีการขยับนะโดยการใช้ปุ่ม shift นะครับ shift เสร็จแล้วเขาก็กดไล่ไปตามปุ่มที่มันขยับไปทีละเฟรมเพื่อที่จะหา trace ของการเคลื่อนที่แนวทางของการเคลื่อนที่ของตุ้มน้ำหนักในขณะที่สปริงมันขยับขึ้นลงนะครับก็เขาก็จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ครบนะครับ Thank you Max go ahead please
1: Thank you So while Didi was translating I've collected a reasonable sample of data and I'll just continueTo get a couple more points, but we can see already that the picture of the mass's position looks very similar to the graphs drawn in your guys' example and in the graph we recorded using this motion detector.
0: Thank you, Max.
1: Okay,
0: ก็จะเห็นว่าหลังจากที่เขาคลิปนะตามตัวตุ้มน้ำหนักไปตามแต่ละเฟรมของวิดีโอนะครับเราก็ให้เราสังเกตว่ากราฟที่เกิดขึ้นจากการลงตำแหน่งของตุ้มน้ำหนักต่างๆทางด้านขวามือของอาจารย์นะครับบนจอนะครับอาจารย์จะเห็นกราฟในลักษณะที่เป็นสายกราฟคล้ายๆกับที่ได้เห็นไปก่อนหน้านี้จากการใช้โปรแกรมแทร็กเกอร์นะครับแล้วก็ตรงคล้ายๆกับที่ทางอาจารย์ได้ลองคาดคะเนมานะครับ Thank you Max go ahead please
1: okayDr. G, at this point we're ready to analyze the data we've collected. And what we want to do is fit a sine wave to this data we've collected. And in that doing so, we can read out the frequency of the sine wave and relate that to the frequency of oscillation of the mass. So to do that, we can right-click on this plot and click the Analyze option. That should open up a window called the Data Tool.And from here, we can fit a curve to our selected data. You can translate, Dr. D.
0: Thank you, Max. ครับเมื่อถึงจุดนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่เราวัดได้นะครับจากกราฟนะครับโดยการฟิตตัวไซน์เวฟที่เห็นในกราฟนะครับเพื่อที่จะหาความถี่ของการแกว่งนะก็โดยการคลิกright คลิกก็คือกดทางขวานะครับบนกราฟนะครับแล้วก็เลือกไปที่ analyze นะครับคือจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Max go ahead please thank you
1: so to fit a curve to our data we click the analyze button in the upper corner and select curve fit doing so should open up a box on the bottom of the screenAnd we can choose what kind of curve we want to fit. And we are trying to fit a sine curve, so we can scroll down to the sinusoid option. And in this box, we can see that it's trying to fit an equation of this form, which looks good. And we can check the auto fit button. That way, we don't have to give it suggestions for parameters. It will just calculate those on its own. And then we can then select what data points we want tracker to fit by clicking and dragging on the row number,and dragging down. So if I want to fit all my data points, I simply drag down to the bottom of this window. And in doing so, we fit a sine curve to our entire collection of data. You could translate, Dr. D.
0: Thank you, Max. ครับ จากนั้นก็ เราก็จะทำการ fit curve ของกราฟนะครับ โดย เมื่อกดดูแล้วนะครับก็จะเห็นว่าที่บ็อกซ์ทางด้านใต้ของกราฟเนี่ยก็เข้าไปเลือกว่าเราจะฟิตด้วยวิธีไหนนะครับในนี้เรารู้ว่ามันเป็นเราจะเลือกเป็นไซน์นะก็จะเลือกตรงที่ไซนูซอยนะครับในนั้นก็จะมีตัวสมการอะไรต่างๆขึ้นมาให้เราดูว่าความสัมพันธ์เป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งในกรณีนี้ดูแล้วก็น่าจะโอเคนะครับแล้วจากนั้นเราก็ไปเลือกข้อมูลที่เราจะทำการวิเคราะห์นะครับจากข้อมูลดิบที่เป็นตารางตัวเลขนะครับก็ไป

0: ายนะซึ่งในกรณีนี้เขาป้ายหมดตั้งแต่ข้อมูลแรกไปจนถึงข้อมูลสุดท้ายของเขานะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับ Thank you Max go ahead please
1: Okay, and finally, we simply need to look in this box that contains the parameters, and this will tell us the parameters of the sine function that we fit to our data, and from that, we can read off the frequency. So based on the fit equation, we can see that the frequency of this wave should be related to the coefficient b, and this is the number that should be recorded for this trial worth of data. And as a final note, there may be a sine difference.There may be a negative frequency or negative amplitude, or B and A respectively, and that is simply due to the horizontal shifting of the sine wave, and an appropriate choice of the parameter C should be able to fix that. But at this point, it doesn't really matter. You can just take the positive value that's shown in those parameter boxes and move on to your next trial. And that completes this tutorial. You could translate, Dr. Didi.
0: Oh, thank you, Max. Sorry. ครับเมื่อทำการวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็จะได้ผลออกมานำดังที่นำเสนอบนพารามิเตอร์นะครับแล้วก็ค่าที่วัดได้นะครับจะเห็นว่าก็จะมีในส่วนของค่า amplitude ที่อาจจะเห็นว่ามันเป็นค่าที่ติดลบอยู่นะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลอะไรจากการทดลองอันนี้นะซึ่งมันจะมีตัวค่า C ที่สามารถที่จะไปปรับแก้ได้นะแต่เนื่องจากไม่มีผลอะไรนะครับก็เลยไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็แม็กซ์ก็บอกว่าก็เป็นการสิ้นสุดการทดลองในครั้งนี้นะครับ Thank you Max go ahead please
1: Thank you, Dr. D. At this point, I'd like to turn it back over to Dean, and we're going to discuss some data that we collected earlier.
2: Greetings. One final point. We noticed that the frequency of the fit we saw there was 5.55, and that is in a unit called radians per second.And if we took that number and divided by 2 times pi, that would give us the frequency in hertz. You may have thought maybe it isn't going up and down 5 times a second. Maybe it was going up and down about 1 times a second. So if you divide 5.55 by 6.28, you get a number kind of near 1. And that's about what we saw. Would you translate, please, Dr. Didi?
0: Dr. Dean, you speak so quick.
2: I'm sorry. I apologize.
0: จะเห็นว่าค่าที่ได้นะครับความถี่ที่ได้ก็ประมาณ 5.55 นะอันนี้จะมีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีนะครับซึ่งค่าตรงนี้ถ้าหากว่าเอาไปหารด้วย2พายนะครับเรเดียนค่าประมาณ2พายจะได้ค่าเป็นเฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบ2พายนี่มันก็กับจุด28หรืออะไรเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดครับค่าที่ได้ก็ตกอยู่ที่น่าจะประมาณสัก1เฮิร์ตซ์นะครับคือ1รอบต่อวินาทีนะครับครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: So what we would do is to do this experimentand vary one of the characteristics. And we could vary mass, or we could vary the springs, the stiffness, and in doing so, vary the stiffness of the springs, K. Or we could vary how far we pulled the mass down from equilibrium and let go. And each time we change something, we would make a video, and we would do this analysis to determineThat characteristic's effect on the frequency of the oscillator. And to save some time, we've already done this. And I will talk first about varying the displacement and letting go. And then Max will talk about varying the springs. And then finally, Alex will talk about varying the mass. So please translate.

0: Thank you, Dr. Dean. ครับเขาก็บอกว่าการทดลองต่อไปนะฮะก็จะเป็นการพยายามเปลี่ยนตัวแปรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแปรที่เป็นการเปลี่ยนตุ้มน้ำหนักในขนาดต่างๆน้ำหนักต่างๆนะครับหรือการเปลี่ยนสปริงที่มีค่า K หรือค่าความแข็งที่แตกต่างกันนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนระยะทางที่เขาดึงสปริงออกไปที่ระยะทางต่างๆกันแล้วก็ดูว่าสปริงมันมีการแกว่งอย่างไรนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยดีนก็จะนำเสนอในส่วนที่เขาทำการทดลองคือเขาบอกว่าได้ทำการทดลองไว้หมดแล้วแหละเป็นการประหยัดเวลาพวกเรานะครับไม่อย่างนั้นพวกเราจะต้องมานั่งหากันคือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยเขาจะต้องมีการบันทึกวิดีโอแล้วก็นำไปวิเคราะห์ทำแบบที่แม็กซ์ทำให้ดูเราตั้งแต่ต้นนะจนจบคือมันก็จะใช้เวลามากนะครับถ้าหากว่าจะทำการทดลองให้ครบทั้งหมดแต่ว่าดร.ดีนก็ได้บอกว่าเขาได้ทำการทดลองเสร็จหมดแล้วแหละนะก็เลยจะแบ่งภาคกันนิดหน่อยนะครับโดยที่ตัวดร.ดีนก็จะมาพูดถึงผลที่ได้จากการที่เปลี่ยนแปลงระยะการดึงสปริงนะครับที่ขนาดต่างๆนะครับว่าได้ผลอย่างไรนะครับในขณะที่แม็กซ์เองก็จะมานำเสนอในเรื่องของการที่เปลี่ยนค่า K ของสปริงนะครับแล้วได้ผลเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อเล็กซ์เองก็จะมาดูในเรื่องของการที่เปลี่ยนขนาดตุ้มน้ำหนักนะครับว่าที่น้ำหนักต่างๆกันผลจะเป็นอย่างไรนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: If you could now look at our computer display on the screen thank you first I want to thank Max for taking all this data this was a lot of work and I appreciate thatIn this experiment, we varied only the initial displacement from equilibrium, which is plotted across the bottom, the x-axis. And then we plotted the frequency from our analysis of each of those changes. And I have a question for my Thai colleagues. Do they think from this plot...Does the initial displacement affect the frequency? Do you think yes or no, and perhaps why? If you want to discuss it amongst yourself for a minute or two, please.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ก็จะเห็นที่กราฟเมื่อกี้นะครับพอดีภาพไม่โชว์แล้วขอดูที่ภาพกราฟเมื่อกี้ได้ไหมครับไม่ทราบว่าจะโชว์ขึ้นมาได้ไหมฮะจะเห็นว่าผลที่เขาได้ไม่ใช่ตัวนี้ครับไม่ใช่ที่ได้นะจากกราฟที่เห็นจะมีแกนหนึ่งจะเป็นฟรีเควนซีแกนตั้งนะครับส่วนแกนนอนจะเป็นเดลต้าเอ็กซ์ก็คือระยะทางที่เขาดึงสปริงไปนะครับให้อาจารย์ลองพิจารณาดูว่าอาจารย์เห็นว่าระยะทางที่ดึงที่แตกต่างกันเนี่ยมีผลกับฟรีเควนซีของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับอาจารย์ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ลองให้คำตอบดูนะครับแล้วก็ให้เหตุผลด้วยครับว่าอย่างไรนะครับ
2: ให้เปรียบเทียบสองรูปนี้ใช่ไหมอาจารย์รูปที่1กับ1ถึง2ปีแค่ป่ะหรือเฉพาะด้านนี้
0: เดี๋ยวนะครับงั้นผมถามกันนิดหนึ่งครับDr. Dean, are you focusing on the first graph? You seem to have two graphs showing on the screen.
1: Okay.
0: Are you going to focus on just the first one or, this, or both of them?
1: Actually, those are graphs of the same data set. And if you notice on the left-hand one, the first one,the scale, the axes, is quite large. You know, there's small steps between boxes, whereas on the right, we rescaled the data. And I did that intentionally because students will sometimes auto-scale, and they may see something that looks like it's not flat and not pay attention to the

0: frequency axis in this case. So I don't know how to pose that to your teachers there, but I guess the question is that is the same data set plotted in two different ways, and I'm still asking the question as to whether the changing the initial displacement really affects frequency based on that graph.
1: Okay, thank you. How much time would you give us? Quickly, eh?
0: About 2 or 3 minutes, okay?
1: Okay, thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ครับลองพิจารณาดูนะครับกราฟที่เห็นเมื่อตะกี้นี้สองข้างซ้ายขวาที่จริงแล้วก็คือกราฟเซตเดียวกันนั่นเองนะจากข้อมูลเซตเดียวกันคำถามก็คือว่าอาจารย์คิดว่าการที่เราเปลี่ยนขนาดของการดึงจากอีควิลิเบียมของสปริงที่มีตุ้มน้ำหนักอยู่นะครับจะมีผลต่อความถี่ของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับอาจารย์คิดว่าไงครับ
2: ก็ถ้าระยะยืดออกมามากๆเนี่ยความถี่จะน้อยเนื่องจากว่าค่าของการแกว่งก็จะใช้เวลานานมากก็คือกว่าจะขึ้นกว่าจะลงไม่ทราบนะคะก็คือถ้าเกิดเอาลงมาเยอะๆเนี่ยมันกว่าจะขึ้นกว่าจะลงมันก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะคะ
3: น่าจะนานกว่า
2: น่าจะนานเพราะฉะนั้นเมื่อใช้เวลานานมากกว่าดังนั้นมันก็จะได้ความถี่น้อยกว่าค่ะอันนี้เมื่อกี้ดูตามที่อาจารย์ดึงเมื่อกี้นั่นนะคะ
3: แต่ถ้าอาจารย์ที่จากการทดลองผลที่เขาทำได้อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
2: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ยังดูกราฟยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเห็นเป็นเส้นมันพอดตรงจุดต่างๆที่มันมีตัวระยะที่มันระหว่าง4กับ8เนี่ยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปอยู่ยังมองไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะ
1: ครับงั้นเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะกราฟที่อาจารย์เห็นเมื่อตะกี้2ข้างใช่ไหมครับมีซ้ายกับขวาที่จริงแล้วทางด้านขวาอาจารย์จะเห็นว่าจุดต่างๆเนี่ยมันวางอยู่บนเส้นเดียวกันเลยนะครับคงต้องพิจารณาดูสเกลนิดนึงนะครับสเกลทางด้านขวาเนี่ยจะหยาบนะครับคือจะหยาบกว่าสเกลทางด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเป็นออโต้พลอตนะเวลาพลอตปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าข้อมูลที่ได้มันจะแผ่กระจายเต็มกราฟเลยนะครับขึ้นกลมขนาดไหนมันก็จะเต็มกราฟเพราะฉะนั้นสเกลตรงนี้จะละเอียดนะทีนี้พอพลอตใน2รูปแบบแล้วมันก็เลยดูว่าข้างนี้ให้ความถี่ที่เหมือนกันข้างนี้ทำไมให้ความถี่ที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้ความเห็นว่าถ้าระยะเริ่มต้นเนี่ยเราดึงมาเยอะๆเนี่ยมันน่าจะทำให้ความถี่เนี่ยไม่เท่ากับที่ดึงน้อยๆนะครับด้วยเหตุผลว่ามันจะต้องเคลื่อนที่ของสปริงเนี่ยในระยะทางที่ไกลกว่าใช่ไหมครับมันน่าจะให้ความถี่ที่ต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์ท่านอื่นคิดว่าไงครับทางหัวหินมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับ
4: ความถี่คงเดิมครับเนื่องจากว่าเรื่องของคาบเนี่ยนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นผลของความถี่ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
5: อาจารย์จะขยายความเพิ่มเติมไหมครับว่าที่บอกว่าค่าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นยังไง
4: หมายความว่าเวลาขณะที่ให้ลูกตุ้มเนี่ยเคลื่อนที่ไปในอัตราที่ความถี่เท่าเดิมเพราะนั้นค่าผลของจากสูตรคือ t เท่ากับ2 pi square root ket m เนี่ยเพราะนั้นผลผมมองว่าค่าของ f เนี่ยย่อมคงเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าของผลจากกราฟของสปริงครับ
5: Back to Dr. Dean, please. Are you there?
0: Yes, I am. Thank you. What did people think, Dr. Didi?
5: Yes, there seems to be two.

0: opinion so far. Okay. One of the opinion is that it is that if the initial distance is higher, then it should give different frequency because the further you pull the spring, the longer the distance that the spring has to move. And that is one of the opinion. And the other one is that the frequency should be more or less the same because it's not going to change anything because the phase is the same. So the frequency of the spring should be the same no matter how far you pull the springs down. Yes.
1: I think I'd say that I like the second answer better than the first one. And based on the data, we can see that a fit through the data is a horizontal or flat line. And that means if I change the initial displacement, I do not change the frequency. So the frequency is independent of the initial displacement. One thing that's important is that if I pull it further away from equilibrium position, it has a greater force on it, and that actually then causes it to move back to equilibrium faster than if I pull it less far away from the equilibrium position. So please translate that, and then I think we'll move on to looking at mass as a variable with max.
0: Thank you, Dr. D. Yes.
2: ก็จากที่ให้ความเห็นไปนะครับก็คือทางดีนอาจารย์ดีนก็บอกว่าเขาชอบความเห็นที่สองนะครับก็คือไม่ได้ทำให้มีความถี่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรามีการดึงสปริงในขนาดที่ต่างๆกันเพียงแต่ว่าก็แสดงเห็นว่าความถี่เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับระยะทางตั้งต้นที่เราดึงสปริงทีนี้การที่เราดึงสปริงออกไปในระยะทางที่มากเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไปเพิ่มแรงในการดีดกลับของสปริงนะครับเพื่อที่กลับเข้าไปสู่สถานะอีควิลิเบียมให้เร็วขึ้นนะครับก็อีควิลิเบียมในที่นี้ก็คงหมายถึงการความถี่ที่คงที่ตรงนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะไปดูตัวแปรตัวอื่นกันนะครับ Dr. Dean, thank you. Go ahead, please.

0: Dean, are you there?
1: Did you hear me?
0: Yes, okay, for now, yes.
1: So Alex will talk to us about how varying the mass of the oscillator changes or doesn't the frequency.
2: Hello. Newton's second law states that an object in motion tends to stay in motion. This is a quantity called inertia. Please translate.
0: ครับ Alex ก็จะมานำเสนอในเรื่องของการที่เราเปลี่ยนแรงน้ำหนักขนาดตุ้มน้ำหนักขนาดต่างๆนะกับผลที่จะได้กับความถี่ที่จะได้นะครับทีนี้รู้สึกว่าเขาจะเริ่มแนะนำในเรื่องของความเฉื่อยแรงเฉื่อยนะที่จะเกิดขึ้นนะครับ Alex go ahead please thank you
2: Inertia is essentially the ability to resist changes in motion. And for that reason, as we change the mass, increase the mass, and thereby inertia, the rate of oscillation tends to decrease.
0: Alex บอกว่าการที่เราเพิ่มตุ้มน้ำหนักขนาดต่างๆที่หนักขึ้นก็จะเท่ากับว่าเราเป็นไปเพิ่มความเฉื่อยให้กับตัวสปริงนะครับซึ่งจะทำให้มีความถี่ที่ลดลงนะครับ Alex go ahead please thank you
2: so if you could show the data set we have up on the screen so as you can see we have varied the mass from 0.5 kilograms up to 1 kilogram this has had a noticeable decrease in frequencyfrom 1.1 hertz, or oscillations per second, to 0.83 or so oscillations per second.
0: Thank you, Alex. จากกราฟที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าจากการที่เพิ่มขนาดตุ้มน้ำหนักขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นความถี่ที่ลดลงเรื่อยๆนะครับ Alex, go ahead, please. Thank you.Alex, can you hear me?
2: I can hear you.
0: Go ahead, please. Thank you.
2: So mass decreases, or the increases in mass decrease frequency. And another variable we can change is called spring stiffness, or K. We'll show a data set now. This is spring stiffness.Which, as you can see, as spring stiffness increases, the frequency of oscillation increases as well.
0: Thank you, Alex. ครับก็เลยไปสู่ความสัมพันธ์ที่ว่าถ้าหากว่าค่าคงตัวของสปริงหรือความแข็งของสปริงนะครับมีค่าสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้ความถี่เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับจากกราฟความสัมพันธ์ที่แสดงเห็นเมื่อกี้นี้นะครับ Alex thank you go ahead please
1: okay I'm going to go ahead next as soon as the camera comes around thank you so on about page 3 of the handout there is a formula and this is through more careful analysisThat shows that the frequency of the oscillator is equal to 1 over 2 pi times the square root of k over m. In other words, the square root of the stiffness divided by the mass. And this is through a more careful analysis of the plots we just showed. Please translate.
0: Thank you, Dean.ดร.ดีนก็บอกว่าให้อ้างอิงถึงเอกสารที่แจกนะครับแต่ทีนี้อาจารย์อาจจะยังไม่ได้เพราะว่าเอกสารเนี่ยเพิ่งจะอัปเดตไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่ว่าด้วยสมการที่มีอยู่นะครับที่บอกว่า f เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองพาย นะครับแล้วก็ square root k หารด้วย m นะครับซึ่ง k หารด้วย m ตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นค่าตัว k จะเป็นค่า spring stiffness นะครับก็คือค่าคงตัวนะหารด้วยตัว mass นะครับซึ่งก็จะทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์นะจากสมการตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผลที่เราได้จากตัวที่พลอตกราฟมานะครับก็จะเชื่อมอยู่นะครับดร.จีน thank you go ahead please
1: okay so this equation that we've looked at is very useful in terms of our slinky seismometer and how we build it because it allows us to tune our seismometer so that that the oscillator inside bobs up and down maximally at the frequency of seismic waves. And if you look on about page 4 of your handout, I've included a graph showing the frequency of different seismic waves. So please translate and I'll continue.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับดร. Dean ก็ย้ำว่าสมการเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกไปไม่ทราบอาจารย์จดทันไหม F เท่ากับเศษ1ส่วน2พายคูณด้วย square rootk หารด้วย m ที่เป็น mass นะครับสมการตัวนี้มีความสำคัญมากในการที่เรามาทำ slinky seismometer เพราะว่าเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงการ frequency ของการแกว่งของ

0: ความแอมพลิจูดแล้วก็ความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นของสุมาตราเมื่อปี2004แล้วก็นอร์ทริชเมื่อปี1994ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่คลื่นที่เดินทางมาถึงเนี่ยมีความถี่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งจะมีผลต่อการที่เราไปดีไซน์ตัวสปริงหรือออสซิเลเตอร์หรือตัวแกว่งของเราในไซส์โมมิเตอร์ที่เราจะใช้อยู่นะครับ Go ahead please.
1: So if we look at that graph, we can see that the frequency range of the two earthquakes shown, the North Ridge and the Sumatra, was at about, say, about 1 hertz down to about 0.003 or 4 hertz. And that gives us the range of frequencies that seismic waves resonate in. And so we need to build our Slinky seismometer so that its resonance, its particular K over M matches that. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับ Dr. Dean ก็บอกว่าจากกราฟนะฮะที่ให้มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกิดจากแผ่นดินไหวเมื่อสุมาตรา2004หรือที่ Northridge เมื่อปี1994ก็ตามทำให้เราทราบว่าคลื่นไซสมิกที่เกิดจากแผ่นดินไหวเนี่ย อยู่มีความถี่อยู่ที่ประมาณ1เฮิรตซ์ถึง 0.003 ถึง 0.004 นะครับเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เองนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของ K over M นะ K ส่วน M ที่เห็นนะครับตรงนี้แหละนะครับเป็นความถี่ที่เราจะต้องสร้างตัว seismometer ให้มันมีคลื่นที่เรียกว่าคลื่นเสริมหรือ resonance ของความถี่ของคลื่นให้ใกล้เคียงกันเท่าเทียมกันนะครับในการที่จะมาออกแบบสร้าง Slinky seismometer ของเรานะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: Thank you now we'd like to show you a very nice simulation, computer simulation, they're called apps, that's called a resonator. And we can use this on a computer to simulate driving our oscillator at different frequencies and seeing how it responds. In a minute, Alex is going to show us how to use this app. I just want to point out one little sticky detail. The app itself will not go to low enough frequencies to simulate our Slinky seismometer. So if you look at page 5 of the handout, we've employed a trick where we have essentially said that we could multiply the mass and the spring constant both times 10 and not affect the resonant frequency of our oscillator. So we're going to do that trick. And I misspoke. Sorry, Dr. Didi. I meant to say that we can't make the spring constant low enough to match up to our oscillator. So please translate that.
2: Okay, that's clear.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับก็ดร.ดีนก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการใช้ตัวโปรแกรมนะครับที่เป็นแอปนะฮะที่จะบอกถึงมีการที่สามารถที่จะทดลองว่าสปริงที่กำหนดค่า K นะแล้วก็ค่า M นะครับเพื่อที่จะทดลองเพื่อที่จะหาว่าค่าความถี่ที่เหมาะสมในการทดลองใช้สปริงนะฮะว่าจะสามารถทำการทดลองได้นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงว่าในตัว แอปที่เขาใช้นะซึ่งเป็นของ

0: University of Colorado Boulder เนี่ยนะครับเป็น simulation ที่เรียกว่าFET นะ PHET เนี่ย FET Resonator App นะครับซึ่งเป็น application นะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นะครับตรงนี้มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าไม่สามารถที่จะทำให้กำหนดค่าบางค่าได้นะครับเกี่ยวว่าลิมิตของตัวแอปมีอยู่แค่นั้นไม่สามารถที่จะทำให้มันลงมาต่ำจนถึงความถี่ที่เราจะทำการตรวจวัดแผ่นดินไหวได้นะครับก็เลยทำการปรับจากสมการนะครับโดยจากสมการที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือ f เท่ากับ1ส่วน2พาย square root k ส่วน m นะครับโดยปรับให้คูณด้วย10ทั้งบนและล่างนะครับก็คือ square root กลายแทนที่เป็น square root k ส่วน m ก็กลายเป็น square root 10 k ส่วน 10 m นะครับเหมือนกับประมาณว่าจะหลอกโปรแกรมให้ทำให้เราทำการทดลองให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงนะครับดร. Dean thank you go ahead please
1: thank you I'm going to turn it over to Alex and he's going to show us the University of Colorado Resonator Simulator Alex
0: ต่อไปก็ Alex ก็จะนำเสนอให้เรานะครับ thank you Alex go ahead please
2: sure why don't you broadcast the video stream computer screen so this is the app the simulator is an effective and quick way of testing how changes to mass or spring stiffness or frequency affects the spring mass system and I would like to make the point that there are a lot of these apps online and could be invaluable to a teacher who may not have a spring mass system available to them and still wish to, you know, explain this to students. Please translate.
0: Alex, you can go ahead, yes.
2: Can you hear me, Dr. Yi?
0: Oh, yes, you can just go ahead. We're fine here, yes, thank you.
2: Oh, okay, sure. So the first thing I'm going to do is change the mass to 0.71, which is a predefined variable that we determined, and the spring constant to 28.7. Again, just to reiterate the point, this is to get the correct resonant frequency that the Slinky seismometer operates in. These are 10 times the real value used in the Slinky.
0: ครับ Alex ก็เริ่มใส่ตัวค่าตัวแปรต่างๆนะฮะที่จะใช้ในการทดลองนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ใช้ค่าที่เป็น10เท่าของค่าที่ได้จากการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวค่าน้ำหนักของตุ้มที่ใส่นะครับ Alex go ahead please
2: You also have options such as turning gravity on which I'll now do and you can use a ruler as well to measure what the displacement of the oscillation would be Please translate
0: ครับในการทดลองเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าต้องลองใส่ตัว gravity นะก็คือเขามีปุ่มสวิตช์เปิดปิด gravity ได้ด้วยนะครับก็ในการทดลองเราต้องมีค่าแรงโน้มถ่วงในความเป็นจริงอยู่ด้วยแล้วก็เปิดนะ turn it on นะครับเปิดแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีตัวที่เป็นคล้ายๆ mymate ของเรานะครับสามารถที่จะโชว์ขึ้นมาได้แล้วเราสามารถที่จะปรับระยะทางในการแกว่งของสปริงได้ด้วยนะครับ Alex thank you go ahead
2: sure so I will now adjust the frequency to 0.4 hertz and set the oscillator in motion as you can see it's moving with a frequency of 0.4 and it has some peak to peak displacement ordistance the total distance the mass travels I'm also able to iteratively, step by step, move through the animation to try and find a particular value where, or a particular height that the mass is moving. So I'll set the bottom marker to the bottom of the spring movement, and then move through the animation to get the maximum height. And if I move the ruler, I can find that the displacement in this case was about 5 centimeters.

0: างอเล็กซ
1: ์ครับก็อเล็กซ์ก็ได้ demonstrate ให้เราดูนะครับว่าเขากำหนดค่า frequency ของแอปให้เท่ากับ 0.4 Hz นะครับแล้วเขาก็ปล่อยให้ spring มันแกว่งให้ดูนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นขนาดการแกว่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะวัดหาระยะทางของการแกว่งได้โดยการให้มันเลื่อนไปทีละเฟรมนะครับแล้วก็นำเอาเส้นประที่มีอยู่2เส้นนะครับเพื่อที่จะวัดว่าการแกว่งเนี่ยแกว่งตัวมินิมัมกับแม็กซิมัมขนาดของการแกว่งเนี่ยสามารถที่จะตรวจวัดได้นะครับโดยนำเอาเส้นประลงมาวางไว้ที่ตำแหน่งที่ลูกตุ้มอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำสุดแล้วก็สูงสุดนะครับแล้วก็เลื่อนเอาไม้บรรทัดหรือว่าไม้เมตรนะครับลงมาวัดของเขาก็วัดได้ขนาดรู้สึกจะน้อยกว่า5เซนติเมตรนะครับครับ Alex go ahead please thank you
2: I have now adjusted the frequency to 1.0 and found the oscillation and the oscillation in this case appears to beBe peak-to-peak amplitude of the oscillation appears to be around 9 centimeters. So as you can see, changing the frequency has an effect on the peak-to-peak amplitude of the oscillation.
1: Thank you, Alex. ครับหลังจากนั้นเขาก็ทดลองใช้กับปรับค่า frequency ให้เป็น 1.0 รอบต่อนาทีเฮิร์ตซ์นะครับก็จะได้ค่าระยะทางของการแกว่งอยู่ที่ประมาณ9เซนติเมตรนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าความถี่ที่สูงขึ้นก็จะมีระยะของการแกว่งสูงขึ้นนะครับ Alex go ahead please thank you
2: In the interest of time I am just going to show youthe results of running other frequencies. I ran a total of 5 and tested the amplitude. And here's the results. On the x-axis, there are frequencies between 0.4 and 1.6. And on the y-axis, there are amplitudes ranging from 0.5 centimeters or 5 centimeters to just under 10, about 8.5. Please translate.
1: Thank you, Alex. ครับจากนั้นเขาก็ทำการทดลองที่หลายๆความถี่นะครับแล้วก็วัดระยะทางออกมาพลอตเป็นกราฟอย่างที่อาจารย์เห็นเมื่อตะกี้นี้นะครับก็จะเห็นรูปร่างกราฟพอดีเขาไม่ได้โชว์ที่กระดาษที่จอนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ Alex go ahead please
2: You can clearly see that thepeak-to-peak amplitude was greatest when the frequency was 1. This is known as the resonance frequency, which Gina's talked about. And when we were designing these slinky seismometers, we had to take into consideration the frequency of seismic waves and design our slinky seismometer with that in mind. So we needed to have a resonant frequency of the spring mass system right around 1.Please translate.
1: Thank you. ครับจากกราฟที่เราเห็นนะครับโชว์แสดงกราฟดีกว่าครับจากกราฟที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่าที่ความถี่ก่อนที่จะถึง1เนี่ยนะครับก็จะมีทางที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีเพิ่มมากที่1เฮิร์ตซ์นะครับตรงนี้เขาจะถือว่าเป็นความถี่ที่เป็น resonance นะครับก็คือความถี่ที่มันจะเสริมกันเป็นความถี่ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับในการที่จะทำเป็น seismometer นะครับ spring สำหรับ seismometer นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ1นะครับพอเกิน1ไปก็จะมีค่าการระยะทางของการแกว่งที่ลดลงนะครับ Thank you Alex go ahead please
2: Well, it appears we have just a few more minutes of this lecture, so at this point I'd like to turn it over to Dean, who I think is going to be wrapping up.
3: Yeah, I think so. Yeah.
0: Well, thank you. So we've spent some time today exploring simple oscillators consisting of springs and masses, and they really are just like the simple oscillator that's inside of our slinky seismometer. So here's the slinky from a slinky seismometer, and here is the mass. This is the one that Dee Dee wished he had now. And so essentially the idea is that we've designed this so that a certain frequency, I'm shaking it if you can't tell, causes it to resonate. And that moves these magnets here inside the coil quickly, and that makes a big signal for us. And that's what we're going to talk about next time. But notice that if I wiggle this at a higher frequency off of resonance, that the mass doesn't move very much. Or if I do it very, very slowly off resonance, then the mass doesn't move very much either. So we have designed our slinky seismometer to resonate at the frequencies of earthquake waves. And the next time, we will talk about the next piece of the slinky seismometer, the coil and magnet system that serves to detect earthquakes for us and give us signals. Please translate.
1: Thank you, Dr. Dean.
3: Thank you, Dr. Dean.
1: อาจารย์ดีนก็ได้สรุปว่าสิ่งที่เราได้ศึกษากันไปวันนี้ก็จะมีความในเรื่องของ simple oscillator นะครับก็คือการแกว่งแบบง่ายๆนะครับการแกว่งแบบง่ายเนี่ยและความสัมพันธ์ของเรื่องของสปริงที่มีต่อการออกแบบในการสร้าง slinky seismometer นะครับพร้อมนี้อาจารย์ได้นำเอาตัว spring ของ slinky seismometer นะครับมาถือในมือเหมือนกับที่ผมได้ทำเมื่อคราวที่แล้วที่เราอยู่ที่นี่นะครับพร้อมทั้งได้มีการแสดงเห็นถึงว่าการที่อาจารย์ดีนแกว่งตัว spring พร้อมกับมีตัว mass ตัวน้ำหนักที่แขวนอยู่นะครับการแกว่งที่ spring ที่ความเร็วในระดับหนึ่งนะครับมันจะมีความถี่ที่ระดับหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้ตัวน้ำหนักเนี่ยมีการขยับตัวอย่างมากนะครับตรงนั้นที่เป็นช่วงความถี่ที่เขาเรียกว่ามี resonance นะครับก็คือสามารถที่จะมีการแกว่งของตัวสปริงในความถี่ที่เหมาะสมนะครับซึ่งที่ความถี่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับค่าของความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตัวสปริงจะสามารถตรวจวัดได้ดีนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีการขยับของสปริงที่ในความถี่ที่สูงเกินไปนะครับตัวมาสตัวน้ำหนักถ่วงเนี่ยก็จะแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับและในลักษณะคล้ายๆกันถ้าเคลื่อนสปริงในความถี่ที่ต่ำๆนะครับตัวตุ้มน้ำหนักก็จะแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นกันนะเพราะฉะนั้นจะต้อง

0: ทำการขยับสปริงในความถี่ที่เหมาะสมนะครับเมื่อตัวแม่เหล็กหรือน้ำหนักเนี่ยเคลื่อนผ่านตัวคอยล์นะซึ่งตรงนี้จะมีผลในการที่จะส่งสัญญาณนะที่จะตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้นำมาพูดถึงในครั้งต่อไปนะครับว่าความสัมพันธ์ของแม่เหล็กกับการที่แม่เหล็กเคลื่อนผ่านคอยนะฮะจะมีส่วนในการที่จะทำให้เราสามารถตรวจวัดขึ้นแผ่นดินไหวอย่างไรนะครับดร. Dean thank you you go ahead please
1: yes so you're probably able to tell that we have been very sneaky inusing our interest in seismometers and how seismic waves tell us about earthquakes and the earth in general to essentially pose a way to teach some fundamental physics as we move along. And I think at this point, I'd like our cameraman to pull back so that we can all wave farewell until next week.Bye-bye.
2: So thanks for your fruitful, interesting, and clear explanation on the session. Hope to see you again next Friday. Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Bye.
0: Thank you. Thank you, Dr. Dean. And thanks to Max and Alex and Alexa as well for excellent patience. Yeah. I'll see you next time. Sawasdee krap. Bye.
1: Sawasdee krap. Bye.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: อะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการอบรมทางประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่อง The Physics and Mathematics of Slinkies and Small Meters and Their Use in the Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิทางไกลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมหาวิทยาลัยออริกอนโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TOT มหาชนจำกัดและสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่3จากจำนวน5ครั้งโดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยออริกอน

0: คือดร.ดีนลาร์รีบรุ๊กส์และคณะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการสอนทางธรณีธรณีฟิสิกส์ธรณีนะคะส่วนทางไทยของเราจะมีท่านดร.นิธ
1: ิติ
0: ตุลยาภิพจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ Welcome you all to the session of distance learningConference Science Teacher Training Program on the Physics and Mathematics of Slinky Seismometers and Their Use in the Classroom, organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, with kind support from the TOT Public Company and the Institute for the Promotion of Science and Technology. Today's session is the first session of 5-session series.Conducted by Dr. Dean Lively Brooks and his team from Oregon University. And we also have Dr. Titi Tunyatit from Mahidol University, Kanchanaburi campus as the moderator and translator. Over to you, Dr. Titi.
1: ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ Good morning. ครับGood morning, Dr. Dean.
2: Good morning, Dr. Didi.
1: How are you today?
2: We'd like to. We are good. I'm sorry to hear about your cold. Hopefully, you'll be feeling better soon.
1: Yes.
2: I think what we'd like to do is start today with a bit of a review of the last session, and. My first slide show a picture of our Slinky seismometer that we've been working with, and note that in the Slinky seismometer is a slinky which acts as a spring and a mass hanging from it, and that is what we call a simple oscillator. Please translate.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าวันนี้อาจารย์จะพูดถึงทบทวนเนื้อหาที่เราได้ศึกษาไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าได้ นำเสนอ สไลด์นะครับในส่วนของที่เป็น Slinky Seismometer นะครับซึ่งในตัว Slinky Seismometer เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็น slinky spring นะครับคือส่วนที่เป็น spring บวกกับตัวถ่วงน้ำหนักนะครับซึ่งเป็นแม่เหล็กเนี่ยนะซึ่งทั้ง spring แล้วก็ตัวถ่วงน้ำหนักเนี่ยนะก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็น simple oscillator หรือเป็นตัวแกว่งอย่างง่ายนั่นเองนะครับDr. Dean go ahead please thank you
2: we did someSimple experimentation with oscillators, and we decided that we would examine the frequency of oscillation of our oscillator, how many times it bobs up and down in a second, and we changed some variables that might control this. We changed three different things, one of which was the mass hanging from the spring.The second of which was the stiffness of the spring, how stiff the spring is. And the third variable was how far we displaced the mass from equilibrium position before we let go. We did these experiments and recorded them using a smartphone. And then we went ahead and took the videos we made and analyzed them using a free software called Tracker. Please translate.
1: Yes, yes. Thank you, Dr. Dean.
3: Yes, thank you.
1: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าได้มีการทดลองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อที่จะหาความถี่ที่เหมาะสมความถี่ที่ต่างๆกันนะครับของออสซิเลเตอร์หรือตัวแกว่งนี่เองนะครับโดยในการทดลองนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนนะค่าตัวแปรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับค่าตัวแปรที่ว่านี้ก็จะมีอยู่3

0: 3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือมีการเปลี่ยนค่าตุ้มน้ำหนักนะฮะค่าน้ำหนักที่แขวนเข้ากับตัวสปริงนะครับอย่างที่2ก็คือได้มีการเปลี่ยนในเรื่องของสปริงที่มีค่าความแข็งหรือว่า stiffness นะครับที่แตกต่างกันนะครับและอย่างที่3ที่ทำการทดลองก็คือ ทดลองดึงด้วยระยะทางเนี่ยดึงสปริงที่ระยะทางที่ออกห่างจากจุดสมดุลนะฮะ ก่อนที่จะปล่อยสปริงนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการทดลองไปทั้งหมดแล้วก็ได้มีการถ่ายวิดีโอเอาไว้ด้วยสมาร์ทโฟนนะก็คือด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับจากนั้นก็ได้ใช้โปรแกรม tracker นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ capture วิดีโอแล้วก็ใช้วิเคราะห์นะว่าศึกษาเพื่อศึกษาการแกว่งของสปริงนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: One of the first interesting aspects of this experimentation wasWe varied the initial displacement of the oscillator, and then we recorded, and from that we determined the frequency. And we were curious as to whether the initial displacement changed the frequency of the oscillator or not. And we came up with this graph that I hope you can see in front of you that's being displayed. And on the horizontal axis was the displacement. We varied displacement.And the vertical axis is period, but the period is the inverse frequency. So it's nominally the same thing. And the interesting thing was is that we saw that a line through this graph had a slope of zero. And our conclusion from the data was that the initial displacement did not affect the fundamental frequency of our oscillator. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าสิ่งแรกที่ได้ทำการทดลองเนี่ยเพื่อที่จะศึกษาว่าณตำแหน่งของการที่ปล่อยสปริงนะครับที่ดึงสปริงแล้วก็มีการระยะทางที่ดึงไปแล้วก็ปล่อยสปริงที่ระยะทางต่างๆนะครับ หลังจากที่ปล่อยสปริงแล้วเนี่ยก็ได้มีการเพื่อที่จะหาว่าระยะทางที่แตกต่างระยะทางตั้งต้นที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยจะมีผลต่อความถี่ของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับโดยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยจากการที่ได้ทำการทดลองและนำไปพลอตกราฟเพื่อทำการศึกษาในคราวที่แล้วนะครับก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงของกราฟที่เห็นเนี่ยจะพบว่าสโลปของกราฟที่ทำการพลอตออกมาได้เนี่ยมีค่าสโลปเป็น0เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทำการทดลองและพิสูจน์ทราบได้ก็คือว่าระยะทางตั้งต้นในการดึงสปริงเพื่อที่จะศึกษาว่ามันจะมีผลต่อความถี่ของสปริงหรือไม่นั้นปรากฏว่าระยะทางที่ว่านี้ไม่มีผลนะถ้าหากว่าตัวแปรตัวอื่นยังคงที่อยู่ครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: Thank you I showed that example because sometimes it's useful to show students what it looks like when a variable doesn't have an effecton a device. So in this case, it didn't have an effect. But we did actually then change the spring constant, and the graph for that is shown here. And we also changed the mass. So we found with the spring constant that if we increase the stiffness of the spring, K, we increase the frequency. And we also found that if we, it's not shown,that if we increase the mass of the oscillator instead, we decrease the frequency. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับ อาจารย์ดีนก็บอกว่าตัวอย่างที่พูดถึงเมื่อตะกี้นี้นะครับเป็นสิ่งที่ เป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถคุณครูอาจารย์สามารถนำไปสอนนักเรียนนะครับแสดงให้นักเรียนได้เห็นว่าถึงแม้ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรไปแล้วเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าเป็นตัวแปรที่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของfrequency หรือความถี่ของสปริงนะครับและหลังจากนั้นก็พูดถึงว่าได้มีการเปลี่ยนstiffness ก็คือความแข็งของสปริงนะครับแล้วก็ได้ทดลองดูแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อเปลี่ยนความแข็งก็จะทำให้เพิ่มความถี่ของสปริงขึ้นนะในขณะที่เมื่อมีการเพิ่มน้ำหนักให้กับสปริงนะครับกลับกลายเป็นว่าไปลดความถี่ในการแกว่งของสปริงลงนะครับDr. Dean, thank you. Go ahead, please.
1: Thank you. So I'm showing on my display now a more precise relationship that we could arrive at if we were careful in analyzing our data, more careful. And it turns out that the frequency increases as the square root of k, the stiffness, and decreases as the square root of m, the mass on the spring. Those are the two variables that turn out to be important. Now, why this is important is because we want to tune our Slinky seismometer oscillator to resonate at the right range of frequencies. Those frequencies correspond to the frequencies of seismic waves, as I've shown here in the graph on the left. Please translate.
0: Dr. Dean, one of the problems is that we don't actually see the graph on your side. So.
1: There. Is that better? Okay, thank you.
0: Okay. All right. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าก็จากการค้นพบในการพลอตกราฟนะที่นำเสนอนะครับก็พบว่าเมื่อมีการพลอตกราฟดังที่เห็นบนจอนะครับว่าด้านแนวแกนตั้งเนี่ยจะเป็นamplitude spectrum นะครับส่วนแกนนอนนี่ก็จะเป็น frequency นะครับตัวนี้เนี่ยอาจารย์ดีนบอกว่าจากการทดลองทำให้เราพบความสัมพันธ์ของความถี่ที่สูงขึ้นนะครับเป็นมีความสัมพันธ์กับ square root k หรือเป็นค่า stiffness ของ spring นะครับแล้วก็ frequency ที่ลดลงก็มีความสัมพันธ์กับ square rootm นะครับ square root m แล้วก็จากการทดลองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาว่าความถี่ที่เหมาะสมนะครับที่จะทำให้สามารถตรวจวัดจาก slinky spring เนี่ยกับความถี่ของแผ่นดินไหวจริงๆนะครับดังที่เราเห็นในกราฟนะครับว่าช่วงความถี่ของแผ่นดินไหวนะฮะจะเห็นว่าตกอยู่ตามที่แสดงบนกราฟนะครับก็เราก็จะต้องพยายามหาตัวค่าสปริงที่มีค่า k ที่ตอบสนองกับความถี่ที่ว่านี้นะครับก็คือนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมถึงพยายามศึกษานะครับศึกษาถึงการแกว่งของสปริงแล้วก็ตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ Thank you Dr. Dean.Go ahead, please.
1: Thank you. So now we're going to move forward into a discussion about electricity. And one of the challenges of investigating electricity is that we're investigating something that we essentially can't see. It's an effect that's caused by...essentially invisible or very small particles called electrons, and it involves the motion of those electrons. So I wanted to do about 5 or 10 minutes talk about electricity And then from there, we will talk more about electromagnets and electromagnets.

0: magnetic induction or moving magnets to make electricity. Please translate.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับจากนั้นต่อไปวันนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องของelectricity นะครับหรือไฟฟ้านะครับซึ่งไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดูได้ยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นนะฮะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะครับแล้วเรายังจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องใช้วิธีการทดลองต่างๆนะครับในส่วนตรงนี้ดร.ดีนก็เลยบอกว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีที่จะปูพื้นฐานในเรื่องของไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วถึงจะไปสู่การทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กนะครับ Thank you, Dean. Go ahead, please.
2: Okay, you can see that I have with me here. Hopefully, can you zoom the camera in on this? This is very special tape that's made by Swiss Craftsman and costs $1,000 a meter.And that is a joke. Please let them know when you translate. So, no, it's just everyday cellophane tape. And I'm going to take and draw off a large piece of tape. Hopefully it doesn't stick to me like it just did. I'm going to take it, and I'm going to put it down on the table. I'm going to leave a little bit of a handle off the end so that I can grab it. And then I'm going to stick it to the table.And then I'm going to do the same thing with the second piece. So another long piece of tape. And I'm leaving a handle. And I'm going to mark it down to the table. So does somebody in Thailand want to tell me what they think will happen when I rip these pieces of tape off the table? Please translate.
1: ครับ อาจารย์ดีนก็บอกว่าที่อยู่ในมือเขาที่พวกเราเห็นนั่นน่ะเป็นเทปที่ผลิตโดยใครนะฮะสกอตหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่านี่แพงมากราคาเป็นพันเหรียญเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นโจ๊กนะครับไม่นะพูดเล่นนะครับทีนี้ก็บอกว่าทำการทดลองนะครับโดยการดึงเทปใสนะครับออกมายาวประมาณสักชิ้นละประมาณ1ฟุตได้นะครับแล้วก็เอาไปแปะติดไว้บนโต๊ะนะครับทำอย่างนี้อยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ถามคุณครูว่าคุณครูคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์ดีนจะดึงเทปใส่ทั้ง2แผ่นขึ้นมานะครับคุณครูคิดว่ายังไงครับลองให้ความเห็นไหมครับให้ความเห็นได้ครับพูดได้เลยครับยังไงก็ได้ครับเป็นไรเพราะว่าอันนี้ถ้าเราลองนึกนิดนึงว่านี่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเราคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงครับ
2: ทดสอบ
3: I did already translate it, Dr. Dean, but I'm waiting for the response from the teachers.
2: Yes. Okay.
1: มีความเห็นไหมครับคุณครูเงียบเลย
4: ยังเงียบอยู่คร
1: ับ สนุกครับนึกว่ามีทางหัวหินมีไหมครับ
4: สวัสดีครับท่านอาจารย์ทิติครับ
1: สวัสดีครับอาจารย
4: ์อาจารย์ดีนบอกว่าเวลาดึงพร้อมกันใช่ไหมครับดึงพร้อมกัน
3: อาจารย์ดีนครับ Do you mean rip off the tape at the same time or both of them or just one at a time
2: at the same time and then I'm going to bring them close together one in each hand
1: ครับก็บอกว่าดึงออกมาพร้อมกันเลยแต่ว่าจะเอาทั้งเทปทั้งสองชิ้นมาชิดประจบประกบกันนะครับ
4: ดึงแล้วมาติดกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ประมาณนั้นนะครับแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะดึงในส่วนที่มันไม่มีกาวด้านที่ไม่มีกาวนะครับเข้ามาหากันถ้าเดานะครับ
4: อาจารย์ทางหัวหินมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับอาจารย์ครับอาจารย์เขาเอาเทปติดไปที่โต๊ะนะครับ2เส้นประมาณฟุตหนึ่งนะครับแล้วเขาจะดึงพร้อมกันผมขออนุญาตสักหนึ่งความเห็นนะครับว่าเวลาดึงสองครั้งน่าจะดึงไม่ขึ้นนะครับอาจารย์ที่
3: น่าจะดึงไม่ขึ้นไหมว่ามันติดแน่นใช่ไหมครับ
4: ติดแน่นเพราะอาจารย์บอกว่า very special tape
3: another joke อาจารย์ดีน so หัวหินเสร็จอาจารย์ from หัวหินเสร็จ you probably cannotrip it off because this is after all this is a very special tape so it costs a lot of money so you're not going to be able to
2: those Swiss craftsmen you know good joke so I'm going to rip them off and I hopeThe cameras can see. I'm going to bring them together, and look what happens to them when I bring them together. That they actually repel each other.
3: Oh. Right.
2: Right. And
3: อาจารย์ของเห็นนะครับว่าดึงขึ้นมาแล้วในแทนที่ทั้งเส้นจะติดกันปรากฏว่ามัน
4: ผลักกัน
3: มันดันกันออกนะครับ
4: คร
3: ับ โอเค yeah.
2: So what I've done is I've concentrated charge on each piece of tape, and they have the same charge on one tape as on the other piece of tape, so they repel each other. And the important thing is that I can, by concentrating the charges, I can create a force on other charges on the other piece of tape that cause them to repel each other.And importantly, they don't even need to be touching to repel each other. This is action at a distance. Please translate.
3: ครับอาจารย์ดีนก็ชี้เห็นว่าเทปที่ดึงขึ้นมาจะเห็นว่าเนื่องจากว่ามันมีประจุนะครับมีประจุไฟฟ้าที่มันเหมือนกันนะครับพอนำเอาเทปทั้งสองมาอยู่ใกล้ๆกันไม่จำเป็นจะต้องเอามาติดกันด้วยซ้ำนะครับคืออยู่ระยะยังห่างกันก็เราก็ยังสามารถที่จะเห็นว่าประจุเนี่ยมันทั้งสองแผ่นจากทั้งสองเทปทั้งสองแผ่นเนี่ยมันก็จะดันกันออกนะครับมันไม่สามารถที่จะประกบติดกันได้ไม่จำเป็นจะต้องนำมาชิดติดกันซะทีเดียวก็ได้นะฮะซึ่งก็จะเห็นได้จากการทดลองนะครับ
5: Thank you อาจารย์ดีน Go ahead please
2: You can tell them that I'm very wasteful with my $1,000 a meter Swiss crafted tape.
3: เปลืองมากเลยครับการทดลองอันนี้นะครับหมดไปเป็นพันเหรียญเลยโจ๊กนะครับโอเค
2: So this introduces one important concept in electricity, and it is what is called voltage, which we represent by the letter V.And my informal term for voltage is something called, I call it charge push. It's the ability to push charges around and do useful work for us. Please translate while I get ready for the next one.
3: okay, yeah. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าสิ่งที่เราได้ทดลองเนี่ยนะครับก็ทำให้เราเห็นว่าอันนี้เนี่ยอาจารย์ดีนก็เรียกว่าเป็น voltage นะครับเป็น voltage หรือถ้าเป็นอีกคำหนึ่งที่เขาใช้ก็คือเป็นคำว่า charge push นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นแรงดันที่เกิดจากประจุนะครับเกิดจากประจุซึ่งอันนี้จะมีประโยชน์มากนะในเรื่องของการที่จะทำ charge push ในการทดลองของทางไฟฟ้านะครับเราก็ได้ใช้ประโยชน์จาก charge push เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็คงจะได้เห็นกันต่อไปนะครับในการทดลองต่อไปครับ Dr. Dean thank you can go ahead
2: so we have another a little I call it an analogous model it's sort of an analog model

0: It can be related to other concepts about electricity as well. And so what I do to make this model work is I take my electrons, they're otherwise known as marbles, and they fall through my conductor like this. It makes all sorts of fun noises. Of course, I have some real electrons here. As we know, real electrons are shiny and sort of metal, because all the ones I've ever seen look just like this. So we can do it with real electrons, too. And I can also do this. This looks kind of fancy here. It's got nails and things. But you can make one of these easily just using push pins or thumbtacks and letting out a grid and then just letting the electrons fall through. Whoops, they're stuck. I want to explore this analogous model a little bit. Please translate.
1: จันดีนก็ทำการทดลองให้เราดูนะเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองซึ่งอันนี้อาจารย์จะสามารถมองเห็นได้ในสไลด์นะครับที่จันดีนเตรียมเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นแผ่นแป้นนะครับแล้วก็มีหมุดนะครับมีหมุดอยู่นะซึ่งอาจารย์ดีนก็ทำให้ดูทั้งสองอย่างอันนึงก็จะเป็นตะปูตอกเอาไว้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนที่อาจารย์สามารถที่จะทำได้เองโดยใช้ตัวเข็มหมุดนะครับที่มีหัวจับอยู่สามารถที่จะทำกริดแล้วก็จุดลงไปนะครับแล้วก็อาจารย์ดีนก็ได้หยิบตัววัตถุนะครับที่เป็นที่เขาเรียกมาร์เบิลนะครับเป็นลูกกลมเล็กๆเหมือนคงคล้ายๆลูกแก้วเราแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นโลหะนะฮะถ้าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ต้องถามอีกทีแล้วก็บอกว่าอันนี้คืออิเล็กตรอนนะครับทำให้เป็นเสมือนหนึ่งเป็นอิเล็กตรอนแล้วก็ใช้ตัวนี้นะฮะปล่อยลงไปในแป้นที่ว่านี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะวิ่งไปชนกับหมุดต่างๆนะก่อนที่จะวิ่งจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำนะครับในขณะที่มันวิ่งลงไปมันก็จะชนสะเปะสะปะกับตัวหมุดที่ปักขวางทางเอาไว้นะครับดร. จีน go ahead please
0: I want to just demonstrate two things I can do to my analogous model one is that I can change the charge push so I'm now increasing the charge push you can see what happens when I increase the charge push or voltage. All right. Conversely, I can decrease the charge push or voltage, so I'm making it lower. And you can see what happens when I do that. And I can also use this analogous model to talk about the concept of current. Or what we call I current, and that is the flow of the electrons. So if I were to design a meter for this model that would monitor current, I would just have a little person looking across here and counting the number of marbles going by in a second, and that is directly analogous to current. Please translate.
1: ครับ จันดีนก็อธิบายต่อนะครับโดยเครื่องมือที่ใช้เนี่ยเปรียบเทียบเสมือนกับเป็นvoltage นะครับหรือ charge push นะครับโดยเราสามารถที่จะเพิ่มความต่างนะเพิ่มความต่างสักนะ voltage ก็คือถ้าเราเพิ่มแล้วก็ยกให้มันมีความชันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อจานดินเอาลูกแก้วหรือ marble เนี่ยมาปล่อยนะฮะก็จะเห็นว่าลูกแก้วเนี่ยสามารถไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำได้ในความเร็วระดับหนึ่งนะครับพอเราลดสโลปของแป้นลงนะครับก็เท่ากับว่าเราลดความต่างศักย์ของมันนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อปล่อยลูกแก้วลงบนแป้นนะมันก็จะวิ่งกระทบ

ตัวหมุดไปในอัตราความเร็วที่ลดลงนะน้อยกว่านะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะมันถือเป็นการทดลองที่อุปมาอุปไมยคล้ายคลึงกับกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับกระแสไฟฟ้าที่มีอิเล็กตรอนวิ่งไปในความต่างสัด

0: voltage แล้วนะครับก็ยังสามารถใช้ทดลองในเรื่องของกระแสไฟฟ้าอีกด้วยนะหรือค่า I นะฮะค่า I นี่ก็คือสามารถที่จะตรวจวัดได้เช่นกันว่าเราก็มาดูว่าความกว้างของแผ่นที่ว่านี้นะครับมันกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปนับว่าเมื่อมีลูกแก้ววิ่งไหลผ่านลงไปนะฮะก็เราจะนับว่ามีลูกแก้วผ่านไปได้ต่อระยะเวลาเนี่ยนะฮะสักกี่ลูกนะครับโดยใช้ตัวการทดลองเดียวกันนี้นะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: One last thing so when our electrons move through our wire because of charge push how high this is they lose energy by running into these pins or if I were using this device they would run into the pins there that is analogous to how electrons lose energy when flowing through a conductor they collide with atoms and they transfer energy to those atoms if we have engineered those atoms properly like in a light bulb the atoms give off light after the energy is transferred to them. So this is one way that moving electrons can do work for us in a circuit. Please translate.
0: ครับครับนอกจากนั้นนะฮะก็ยังได้ใช้อธิบายว่าเมื่อตัว marble วิ่งผ่านลงไปบนแป้นนะครับก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นอิเล็กตรอนที่วิ่งผ่านตัวนำลงไปนะครับการที่ตัวลูกแก้ววิ่งชนกับหมุดในระหว่างทางเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าอิเล็กตรอนเนี่ยพอวิ่งลงมาก็จะชนหรือว่าเสียพลังงานนะครับในระหว่างที่วิ่งไปในตัวนำนะฮะต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตรวจวัดได้นะฮะโดยอาจจะใช้มีแอมป์เข้ามาวัดนะครับหรือว่าจะมีทำให้เกิดแสงไฟนะครับซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานในระหว่างที่เคลื่อนไปตามตัวนำนะครับซึ่งแป้นที่เราเห็นนี่ก็คือเปรียบเสมือนเป็นตัวนำนั่นเองครับ Thank you Dr. Dean go ahead please Sorry we cannot hear you Oregon
1: Okay I'll try again one last way that electrons can do work or basically transfer energy is by making a magnetic field and we're going to move to Blake and he's going to show us a little demonstration about that.
2: Hello, Dr. Dean. All right. So I'm going to talk about something called Oerstad's experiment. So Dr. Oerstad, he was teaching a high school class. He was using, I don't know if you can see this, this is a compass.Which just has a magnet in it that points along the direction of the Earth's magnetic field. And so what he discovered is that something interesting happened when he placed his compass next to a wire that had electrical charge flowing through it. Now, I'm going to go ahead and try to switch to a document camera. So I want to make sure that you guys can see this.Right, give me a second. Can everyone see the compass that's now on the screen? Should be a compass with a wire flowing through it, and feel free to translate.
0: Yes, clearly, yes.
2: Okay. Right, so before I move on, go ahead and translate.
0: Yes, Cap. จากนั้นนะเราก็จะได้มีการมาดูว่าเมื่อพลังงานไฟฟ้านะครับหรืออิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ไปตามตัวนำแล้วนะครับที่มีการสูญเสียพลังงานไปส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดเป็นพลังงานแม่เหล็กขึ้นมานะครับตรงนี้เราสามารถที่จะทำการทดลองได้นะครับโดยจากการทดลองของOerstad นะครับ Oerstad นะครับซึ่งก็ค้นพบในการทดลองในห้องแลบของเขานะครับว่าเมื่อมีการเดินกระแสไฟ ไปตามตัวนา

0: ก็จะพบว่าเกิดเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เบลก็จะทำการทดลองให้เราดูว่าเมื่อเรานำเอาแม่เหล็กนะฮะโทษนะเอาเข็มทิศนะครับซึ่งแน่นอนเข็มทิศทำมาจากแท่งแม่เหล็กเล็กๆนะครับไปวางไว้กับสายไฟที่กำลังจะมีกระแสไฟฟ้าผ่านแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนะครับ Blake, thank you. Go ahead, please.
1: So here I have a battery that I'm going to attach to these wires and send a current flowing through, and we're going to see what's going to happen to this compass. So as you can see, when I place the current going through, a magnetic field is generated by the wire, and it causes this needle to spin around, reacting to it. So what's going on is that around this wire, when I generate a current, I'll put another compass here, it creates an electric field all around different positions of the wire. And so if I move this compass in different places, sorry, let me make sure that we can see this. So I have another compass here, and you can see when I put the current through it, the needle points to the wire. And so all around this wire, a magnetic field is being generated when a current runs through it. Go ahead and let you translate. If you can you hear me, Bergie?
0: Can you hear me?
1: We can now. I think we lost you for a second there.
0: Hello.
1: Yes. We can see you now. Can you hear us?
0: Yeah. Sure. I'll just go ahead with the translation. Thank you, Beck.
1: Sure. Did you? Sorry if you didn't get all that.
0: Yeah. Okay. I got all of that. All right. ก็ได้ทดลองให้เราเห็นว่าเมื่อมีการปล่อยกระแสไฟผ่านไปในตัวนำซึ่งเป็นสายไฟนะครับแล้วก็วางเข็มทิศเอาไว้ข้างๆสายไฟนะครับก็จะเห็นว่าเข็มทิศนี่มีการตอบสนองนะฮะโดยการหมุนของตัวแท่งเข็มทิศนะฮะเราเห็นได้ชัดเลยว่าพอใส่กระแสไฟเข้าไปนะยิ่งใส่มากเข็มทิศก็จะหมุนติ้วเลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีการตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆสายไฟเพราะฉะนั้นแสดงว่าสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยก็จะมีได้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นมาด้วยนะครับ Thank you Blake go ahead please
1: okay. Alright so now that we know that putting current through a wire generates a magnetic field there are things that we can do to take advantage of this so I don't know if the screen is showing me again I'm holding in my handsloops of wire. Can everyone see me?
0: Yes. Yes.
1: Okay. So the idea is since when the current travels through the wire, it generates a magnetic field around the wire. So if we take lots of loops of wire here and we stack them up, the magnetic fields that are generated around the wire stack up and become stronger. So with that, I'm going to go ahead and ask everyone a question that I want your feedback. It's also on the worksheet. So the idea is that if I'm going to generate a magnetic field in this coil of wire by sending a current through it, what's going to maximize the magnetic field in the coil? Is it going to be stronger when I have lots of different turns? Is it going to be stronger when I increase the current that's going through it? Or will it be strongest when I place a piece of iron inside my coil? Go ahead and have you translate and ask everyone that question. Have them think about that for a minute or so.
0: Okay, thank you, Blake.
1: Thank you.
0: ครับ Blake ก็เลยบอกว่านอกจากจะมีเรารู้แล้วว่าสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเนี่ยจะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นทีนี้เขาก็เลยนำสายไฟเนี่ยมาทำเป็นขดลวดนะม้วนนะม้วนไปตามเป็นขดขึ้นมานะครับอย่างที่เราเห็นที่เบลคเขานำให้ดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปล่อย

0: กระแสไฟฟ้าเข้าไปแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีคำถามมาถามคุณครูว่าจากการที่เขาจะทำการทดลองนั้นเนี่ยเขาก็จะถามว่าถ้าเขาปล่อยกระแสไฟเข้าไป เราคิดว่าตัวแปรอะไรบ้างที่จะมีผลต่อความเข้มของสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าจะเป็นจำนวนรอบของขดที่ม้วนนะฮะหรือว่าจะเป็นระยะยาวของขดลวดหรือจะเป็นว่าถ้าใส่แท่งเหล็กเข้าไปในขดลวดแล้วเพิ่มใส่กระแสไฟเข้าไปเลยถามว่าคุณครูคิดว่าอย่างไหนนะตัวแปรตัวไหนที่จะมีอิทธิพลต่อความเข้มสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับความแรงของสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เขาให้เวลาคุณครูลองพิจารณากันดูคุณครูอาจจะดูได้ในเวิร์กชีตนะครับว่าในนั้นจะมีช่องที่คุณครูอาจจะต้องถามดูว่านะฮะจะมีในหน้าที่6นะครับครับอาจารย์ครับเขาโชว์อยู่นะครับนะครับครับในนั้นก็จะมีบอกนะครับว่าแล้วเปลี่ยนจำนวนรอบนะที่หมุนนะฮะเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวดนะครับใส่โลหะหรือดินสอหรืออะไรเข้าไปในขดลวดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกระแสไฟที่ไหลผ่านปัจจัยพวกนี้คุณครูคิดว่าอันไหนจะเป็นสิ่งที่จะทำให้มีอิทธิพลต่อความแรงของสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับYes. So Blake, I did ask the teachers to think about the parameters that they can change and what kind of impacts it's going to have. What is the most important parameters that they can change?
1: Okay. Good, that's good. Yeah, we're curious what they think the most important parameter will be as well.
0: ครับก็พารามิเตอร์ตัวไหนที่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีผลมากที่สุดนะที่ทำให้มีความเข้มสนามแม่เหล็ก
2: ครับ
0: แรง
2: ท่านอาจารย
0: ์ด้วย
2: ท่านอาจารย์ทิติครับทางไซโอหินมีอาจารย์จะตอบครับ
0: ครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ทิติ
0: ครับผม
3: ผมคิดว่ามี2คำตอบครับคือ1เนี่ยพื้นที่หน้าตัดที่เราใช้ในการประขดลวดกับ2คือขดลวดที่เราพันเนี่ยจำนวนขดลวดที่เราพันเนี่ยถ้าหากว่ามีมากกระแสไฟฟ้าก็จะมากเพราะนั้นการเกิดอำนาจแม่เหล็กจะมากขึ้นด้วยครับ
0: อาจารย์ตอบว่าพื้นที่หน้าตัดผมขอใช้เป็นไดอะมิเตอร์ได้ไหมครับเป็นค่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันก็คืออันเดียวกันใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: อันหนึ่งนี่จำนวนรอบนี่ผมถามอาจารย์นิดนึงว่ารอบเนี่ยจะต้องพันเรียงกันไปหรือว่ารอบแบบพันปนๆกันก็ได
3: ้พันเรียงกันครับ
0: พันเรียงกันไปใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ได้ครับBlake, we got some answer from our colleagues teacher from Hua Hin site. He mentioned that there should be two parameters.One of them is the diameter of the loop. I'm not so sure. You increase it, you probably increase the magnetic intensity. And the other thing is that the number of loop that you make. So the more number of loops, the higher intensity of the magnetic intensity you can get. That's the answer.
1: Well, that's definitely a good response. So I'm going to turn to my colleagues Alex and Alexa, and they're going to do an experiment to show us specifically what happens when we change those things, and we'll see firsthand what is the most important variable. So with that, I'll let you translate, and then I'm going to go ahead and switch off to Alex and Alexa. Thank you.
0: ครับเลยก็บอกว่าได้เลยครับรับคำตอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาดูการทดลองกันว่าทดลองกันแล้วจะมีผลเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวอเล็กซ่าก็จะเป็นคนทดลองให้ดูครับ Thank you Blake
4: Thank you Dr. Needy
1: Go for it
5: Alex
6: Hi Alex Alex Alex
5: Good to see you, Dr. Didi.
6: Good to see you,
5: too. So, apps are used to quickly and conveniently change physical variables in a system. Last week, we changed mass and frequency in a mass spring system and saw how that affected the displacement of the oscillator. This week, we'll be changing the number of loops and the voltage, and thereby current, in a coil of wire and battery system. Please translate.
0: ครับวันนี้อาเล็กก็บอกว่าเดี๋ยวจะคราวที่แล้วเรามีการทดลองที่มีการเปลี่ยนตัวแปรก็คือน้ำหนักแล้วก็ frequency ความถี่นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีการทดลองที่จะทำการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่เป็นจำนวนรอบของขดลวดนะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้านะครับอันนี้จะมาทดลองกันดูครับ Thank you Alex Go ahead please
5: Point. I'd like you to broadcast the app that's on my screen. It should be a battery and a coil of wire. Are we good?
0: Yeah. Yeah. We can see it now. Yes.
5: Okay. Very good. This here is the battery. I'm scrolling across with my mouse, and this is the loop of wire. And to the left of that, you can see a table.Which lists the values of the magnetic field.
0: Alec, what are the problems? Yes. Okay, good. All right.
5: Please translate.
0: ครับก็อเล็กก็ได้ชี้ให้ดูว่านี่อาจจะเป็นการทดลองที่เราสามารถที่จะทำอันนี้เป็นตัวที่เป็นน่าจะมาจากเฟดนะฮะซึ่งสามารถที่จะเป็นตัวซิมูเลชันให้เราได้นะครับก็จะมีการจะเห็นข้างบนที่ชี้นั่นก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วข้างล่างด้านซ้ายมือลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นหัววัดความเข้มสนามแม่เหล็กนะครับว่ามีความเข้มข้นยังไงเท่าไหร่ข้างล่างแบตเตอรี่ลงมาก็จะเป็นขดลวดนะครับครับ Alex thank you go ahead please
5: The first thing I'm going to change is the number of loopsIn the coil, as you can see right now, there's just one loop, and the magnetic field is 3. This is measured in units called Teslas. So what I'll do now is I will increase the number of loops to 2, and as you can see, the magnetic field has doubled to just under 6. Likewise, if I increase it to 3, the magnetic field will increase to about 9 Teslas.And if I increase it to 4 loops, the magnetic field will reach just under 12 Teslas.
0: ครับอย่างที่เราเห็นนะฮะอาเล็กได้ลองทดลองให้เราเห็นว่าเมื่อเปลี่ยนจำนวนขดรอบของขดลวดนะครับที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเราจะเห็นว่าค่าความเข้มสนามแม่เหล็กนะฮะซึ่งเป็นที่บอกว่าเป็น magnetic field นะครับแทนค่าด้วยตัว B นะครับหน่วยเป็นเทสลานะครับก็จะเห็นว่ามีค่าที่สูงขึ้นนะครับจากเดิมเป็น2หรือ3เนี่ยขึ้นมาจนขณะนี้มีขดลวดอยู่4รอบนะครับก็จะขึ้นไปเป็นเกือบ12นะครับเทสลาครับ Alex thank you go ahead please
5: I will now vary the voltage and thereby the current in the systemIf the voltage is 0 and the battery is not providing any current, the magnetic field is 0. As I increase the voltage provided by the battery to, say, 2 volts, the magnetic field is 2.4 Tesla. if I double it to 4, the magnetic field is then 4.8 Tesla. And if I increase it to 8 volts, then the magnetic field is 9.6. As you can see, the magnetic field is proportional to the voltage provided by the battery, and therefore the current going through the wire coil.
0: ครับอะไรก็ได้ทดลองให้เราเห็นนะฮะว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนโวลเทจหรือกระแสไฟฟ้านะครับโดยการค่อยๆเพิ่มนะจาก0โวลต์นะครับเราก็จะเห็นว่าที่เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าก็ไม่มีสนามแม่เหล็กนะครับแต่พอค่อยเพิ่มขึ้นนะครับจาก2โวลต์ก็จะได้สนามแม่เหล็กเป็น 2.4 เทสลานะครับ4โวลต์ก็เป็น 4.8 8โวลต์ก็เป็น 9.6 เทสลานะครับ10โวลต์ก็กลายเป็น12เทสลาอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นว่ามีค่าโวลเทจนะครับมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเป็นสนามแม่เหล็กนะครับก็จะมีค่าความเข้มแม่เหล็กนะสูงขึ้นนะครับ Thank you Alex Go ahead please
5: So as we've seen the magnetic field is proportional to the voltage provided by the battery and the number of loops in the coil To clarify the exact nature of these relationships I'm going to hand over the reins to Alexa who will now give a brief overview on how to clarify relationships using Google Sheets.
7: All right, so Google Sheets is a good way to do basic data analysis. There's not a lot of features, but it is free, so it's very good to use. You have to start by labeling two columns with your independent and your dependent variables, and listing the independent variable in increasing order and then the corresponding dependent variable. What you do in order to plot this and find a line of best fit, which is a good way to analyze data, is you start by selecting your entire table, including the column headers. Then you go to Insert, scroll down to Chart, There we go. So we're going to choose scatter plot, and that way our data will be in separate points. Then hit insert. Here we have on the x-axis voltage, and on the y-axis magnetic field. Then you can go to the customization window, which you get to by going to advanced edit. You have to scroll all the way down, and there's going to be an option called trend line. It's going to be set to none at first. You want to scroll down to whatever line you think will fit it best. I think for this data, a linear fit is going to work best. Scroll down further, go to label, and choose use equation. Then to finish it, hit update at the bottom left. Now for our data, we have a chart and we have a line of best fit, and shown on the chart, we have an equation for our data. Dr. Didi, if you would please translate, I'm going to go ahead and do the same thing for number of turns versus magnetic field.
0: All right, thank you, Alexa. ครับก็ Alexa ก็มาแสดงให้เราดูนะครับว่า Alexa ใช้ Google Sheetนะครับเพื่อที่จะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่วัดได้นะครับโดยเพื่อที่จะไปพลอตกราฟนะครับแล้วก็หาความสัมพันธ์นะครับซึ่งในการทดลองที่ว่ามี2อันก็คือมีอันแรกคือการปรับเปลี่ยนโวลเทจนะแล้วก็ดูว่าได้ค่าสนามแม่เหล็กเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นจำนวนรอบของขดลวดนะครับกับค่าสนามแม่เหล็กนะครับก็Alexa ก็ได้แสดงถึงว่าต้องเข้าไปที่เมนูไหนเมนูไหนนะครับแต่ว่าอันนี้คงจะเป็นรายละเอียดนะครับอาจารย์สามารถที่จะกลับไปลองศึกษาดูเองได้นะครับซึ่งก็คงจะเหมือนกับ spreadsheet ทั่วไปเพียงแต่ว่าอาจจะมีคำสั่งที่ แตกต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่แนววิธีการก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อพล็อตกราฟออกมาแล้วก็ต้องเลือกเมื่อได้ข้อมูลออกมาแล้วก็ต้องเลือกช่วงข้อมูลแล้วก็พล็อตกราฟออกมาซึ่งเธอก็ใช้ scatter plot นะครับแล้วก็ customization ก็ลงไปที่ linear แล้วก็ให้ทำการคำนวณออกมานะฮะแล้วก็จะได้ความสัมพันธ์ของกราฟที่เราเห็นบนจอนะครับซึ่งแกนแนวนอนก็จะเป็นจำนวนรอบของขดลวดนะฮะแกนแนวตั้งก็จะเป็นค่าสนามแม่เหล็กนะฮะที่วัดได้นะฮะก็ค่าความสัมพันธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเป็นอย่างที่เห็นนะค่า y เท่ากับ 3.17 อะไรนะฮะซึ่งผมก็มองได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นลีเนียร์ที่ชัดเจนนะครับ Thank you Alexa go ahead please
7: Thank you, Dr. Didi. That includes our instruction for data analysis on Google Sheets. If you guys ever want to look at this data online, I'm going to make sure to put this into folder S3, subfolder S3A. And I'm going to hand it over to Max, who's going to do a demo. Thank you.
0: Thank you, Alexa. ครับก็เขาก็ทำการทดลองเสร็จแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์ต้องการจะได้ข้อมูลที่เขาทำการทดลองแล้วก็ทำวิเคราะห์เอาไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปไว้ในโฟลเดอร์นะครับของ Google Drive ของเขานะครับแล้วเดี๋ยวยังไงทางนี้ก็คงจะ copy ให้อาจารย์ทีหนึ่งนะครับ Thank you

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับตอนสุดท้ายของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับตอนที่จะเป็นเหมือนบทสรุปสิ่งที่เพื่อนครูได้ชมมาทั้งหมดแล้วก็จะนำเอาไปใช้ในการจัดการชั้นเรียนของเพื่อนครูครับเช่นเคยครับเราอยู่กับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.กฤษณาชนวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นตอนจบแล้วนะฮะก
1: ็
0: อยากจะให้อาจารย์ได้สรุปรวมความทั้งหมดแก่นของเรื่องของการจัดการชั้นเรียนนี่คืออะไรบ้างครับ
1: คือเรื่องการจัดการชั้นเรียนสำหรับครูหนึ่งคนเนี่ย
0: ครับ
1: พี่มองภาพเป็น3ชั้นค่ะ
0: ครับ
1: ชั้นแรกชั้นที่มองเห็นง่ายที่สุดคือพี่เรียกมันว่าชั้นเปลือก
0: ครับ
1: เปลือกก็คือการจัดสิ่งแวดล้
0: อม
1: การจัดการชั้นเรียนคือการจัดสิ่งแวดล้อม
0: ที่มองโต๊ะเก้าอี้หรือว่าเราเห็นในบรรยากาศห้องเรียนอย่างนั้น
1: ใช่ทางกายภาพที่มีอยู่ในชั้นเรียนจริงๆ
0: ครับ
1: แล้วก็การจัดของครูที่จะจัดเนื้อหาโดยผ่านกระบวนการวางแ

0: การสอนการจัดที่เป็นคู่มือเอกสารตำรามาให้พร้อมตรงนี้เป็นเปลือกของการจัดการเพื่อจะนำสิ่งนี้ลงสู่ห้องเรียนพอถึงตรงถึงห้องเรียนแล้วเนี่ยเนื้อชั้นเนื้อเนี่ยก็คือชั้นที่มันเป็นสิ่งที่ดิ้นได้อยู่ในห้องทั้งหมดนะฮะมันจะมีเด็กประเภทต่าง
1: ๆ
0: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้มีเพศที่3ด้วย
1: อ
0: ย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีทั้งเด็กเกเรเด็กดีเด็กอะไรจะอยู่ในนั้นเนื้อหาสาระอยู่ในนั้นเราก็ต้องเอาเนื้อหาสาระของเราที่ต้องการให้เขาเรียนรู้นะเข้าไปใส่ให้เขาให้เขาร่วมมือกับเราให้ได
1: ้
0: ให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการแต่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของเรา
1: ครับ
0: อย่างนั้นอันนั้นคือตรงเนื้อแล้วพอชั้นในสุดคือแก่นของการจัดการเรียนรู
1: ้ครับ
0: ที่มันจะต้องเกิดขึ้นให้ได้ในชั้นเรียนเนี่ยก็คือสัมพันธภาพถ้าครูกับเด็กสัมพันธภาพไม่ดีเนี่ยไปไม่รอด
1: ครับ
0: แม้ว่าเด็กจะกลัวครูขนาดไหนเนี่ยเขาไปไม่รอดการเรียนรู้ไม่ความสำเร็จมันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนื้อหาจริงๆก็คือตรงเปลือกตรงเนื้อเนี่ยเราต้องมีสัมพันธภาพอันดีซะก่อนให้สามารถเด็กร่วมมือกับเราและมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากำลังจะนำพาไปด้วยกันให้บรรลุเป้าหมายด้วยกันให้ได้
1: อาจารย์เอาสัมพันธภาพของครูกับเด็กนักเรียนบอกว่าเป็นแก่นแสดงว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆ
0: สำคัญ
1: ของการจัดการชั้นเรียน
0: ค่ะนอกจากสำคัญแล้วมันลึกสิ่งที่เป็นเปลือกเนี่ยทุกคนจัดการได้แต่สิ่งที่เป็นเนื้อเนี่ยขึ้นอยู่กับศิลปะของครูแต่ละคนแต่สิ่งที่เป็นแก่นน่ะมันคือจิตวิญญาณของครู
1: ยังไงครับขยาย
0: ที่ต้องมี
1: คำว่าจิตวิญญาณของครู
0: ก็คือครูที่สร้างสัมพันธภาพกับเด็กได้จริงๆเนี่ยแล้วนำพาไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้จริงๆเนี่ยจิตวิญญาณของครูเนี่ยสำคัญที่สุดจิตวิญญาณของความเป็นครูสำคัญที่สุดถ้าครูที่ไม่มีจิตวิญญาณนะจัดตรงนี้ไม่ได้เลย
1: ครับก็จะไม่เกิดการจัดการชั้นเรียนที่ได้ผล
0: ใช่ครับไม่ครบ
1: ที่ครบคำว่าจิตวิญญาณครูเนี่ยครูต้องเป็นยังไงกับเด็กถึงจะเรียกว่าครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
0: คำว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันที่พี่พูดว่ามันลึก
1: ครับ
0: คือคนที่เป็นครูเนี่ยพอมองอะไรที่เห็นเด็กปุ๊บเนี่ยจะมองไปเรื่องราวของการเรียนรู้การศึกษาเรียนรู
1: ้
0: ตลอดชีวิตของเขาเลยไม่ใช่มองแยกส่วนทีละอย่างว่าตอนนี้อยู่ในห้องเรียนตอนนี้อยู่ข้างนอกจะมองการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเป็นทั้งชีวิตและเป็นกระบวนการหมดเลย
1: ครับ
0: จะมองไปเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะนั้นเคยมีคนพูดว่าครูคนเป็นครูเนี่ยเหนื่
1: อ
0: ยแต่พี่ก็เคยพูดว่าถ้าเรารักเด็กถ้าเรามีจิตวิญญาณเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเราจะรู้สึกว่าเราจะทำอะไรได้เรื่อยๆกับเด็กอะค่ะทำไปได้เรื่อย
1: ๆ
0: มองทุกอย่างเป็นกระบวนการเรียนรู้ระหว่างครูกับเด็กไปด้วยกันไปได้เรื่อยๆตรงนี้ง่ายขึ้น
1: แล้วว่าถึงจะเจออะไรที่คนมองว่าเป็นปัญหาแต่ครูก็จะไม่มองอย่างนั้น
0: ไม่รู้สึก
1: ว่านี่ก็เป็นกระบวนการที่ต้องเข้าไปจัดการคือใส่กระบวนการเรียนรู้ให้เด็กคนนั้นไปเด็กกลุ่มนั้นไป
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้มองว่าเธอเป็นคนเกเร
0: ไม
1: ่แต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะเข้าไปจัดการยังไงให้เธอได้เห็นกระบวนการเรียนรู้อะไรโอ้มันต้องอยู่ในทุกอนุ ทุกอนุของความของตัวครูเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับนี่เราเห็นครูที่ทำหน้าที่ตัวเองไม่บกพร่องคือสอนได
0: ้
1: สอนได้จัดการได้มีแผนการสอนมีอะไรแต่ขาดจิตวิญญาณความเป็นครูก็จะจัดการชั้นเรียนไม่ครบอีกเหมือนก
0: ันครูอาจจะรู้สึกว่าตัวเองครบแต่เด็กก็ไม่ได
1: ้
0: เด็กไม่ได้ไปด้วย
1: ขยายความนี้หน่อยฮะเป็นไงฮะเด็กรู้สึกว่าไม่ได
0: ้เด็กก็มีความรู้สึกว่าปล่อยให้เวลาผ่านไปให้ครูคนนี้สอนจบๆไปแต่ฉันไม่เอาเด็กบางคนอาจจะใช้วิธีนิ่งนิ่งเงียบทำเป็นเรียนแต่จริงๆไม่ได้รับรู้อะไรเลย
1: ไม่ได้ใจ
0: ไม่ได้ใจแล้วก็ต่อต้านอยู่ลึกๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จอะไร
1: ครับ
0: เนี่ย
1: อาจารย์ครับจิตวิญญาณของความเป็นครูเนี่ยสร้างขึ้นมาได้ไหมครับ
0: สร้างได้ค่ะถ้าสร้างเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่
1: อ
0: ยแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็แปลว่าต้นทุนดีต่อยอดได้ง่าย
1: ครับสังเกตว่าตัวเองมีอยู่แล้วหรือจริงๆก็จะรู้ตัวว่าตัวเองมีจิตวิญญาณความเป็นคร
0: ูก็รู้สึกเพราะว่าพออยู่กับเด็กแล้วสอนหนังสือสอนเด็กอะไรเด็กก็จะมีความสุขถ้าเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้ตรงนี้แล้วมีความสุขเรามีจิตวิญญาณอยู่แล้ว
1: ครับเราสุขที่จะสอนเด็กก็สนุกที่จะรับสิ่งเข้าไปแล้วมีความสุขในการเรียนกับเราน
0: ั่นแหละ
1: ครับแต่ถ้าไม่มีแล้วอยากมีทำไงดีครับ
0: เราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเราไงว่าความคิดเราเนี่ยเวลาเราจะสอนเขาเนี่ยต้องทำความเข้าใจศึกษาเนื้อหาสาระแล้วก็เปลี่ยนความคิดที่เราเคยคิดว่าการสอนหนังสือเนี่ยมันคือการทำอย่างนั้นอย่างนี้แบบโบราณไม่เอาละเปลี่ยนสมัยแล้วสร้างสิ่งที่เราจะทำให้เขากับเราเนี่ยอยู่กันได้ตลอดไป
1: คร
0: ูบางคนเนี่ยเขาก็มีรู้สึกว่ามีความวิญญาณของการเป็นครูนะแต่ไม่เปลี่ยน
1: ร
0: ู้ไม่เปลี่ยนเนี่ยสัมพันธภาพมันจะห่างเหินไงพอห่างเหินปุ๊บเนี่ยในยุคนี้มันใช้ไม่ได้

0: แล้ว
1: ครับมันเป็นเรื่องของยุคสมัย
0: ยุคสมัยด้วย
1: ที่เด็กในยุคนี้เขาเจออะไรจากครูได้เจอเมื่อตอนที่ในอดีต
0: ครูต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่มีจิตวิญญาณเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดพอเปลี่ยนความคิดปุ๊บเนี่ยความคิดเรามันจะบงการการกระทำเราไงเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนความคิดเนี่ยการกระทำเรามันจะไปเองแล้วมันก็จะสอดคล้องกับตัวเด็กได้เองแม้ว่าจิตวิญญาณอาจจะมีไม่ครบถ้วนแต่เราก็มีความคิดที่จะทำต่อไปได้ไงคะ
1: เราจะฝากอะไรไว้กับเพื่อนครูที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะเป็นผมอาจจะแยกเป็นครูที่เพิ่งจบมาใหม่ๆนะฮะเป็นครูที่อาจจะอยู่ในยุคสมัยนี
0: ้
1: หรืออีกกลุ่มนึงอาจเป็นครูที่จบมานานแล้วก็อาจจะคนละเทคโนโลยีกับเด็กยุคนี้นะ
0: ฮะอ
1: ีกกลุ่มนึงคือผู้บริหาร
0: ค่ะ
1: อยากฝากอะไรกับ3กลุ่มนี้เพื่อที่จะได้จัดการชั้นเรียนได
0: ้เอาครูใหม่ก่อนเอากลุ่มไหนก่อน
1: ครูใหม่ก่อน
0: ครูใหม่เนี่ยความใหม่ของครูเนี่ยมันเป็นประโยชน์สร้างสัมพันธภาพกับเด็กได้ง่ายแต่ครูใหม่เนี่ยต้องแสดงศักยภาพเพื่อให้เด็กเห็นว่าเขาจะต้องไว้วางใจที่จะให้เราเนี่ยเป็นครูเขานำพาเขาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการเรียนให้ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ต้องมีความทันสมัยความว่าทันสมัยไม่ได้แปลว่าจะต้องมีอะไรที่โมเดิร์นหมดแต่หมายถึงว่าเป็นความทันสมัยที่รู้ว่าเด็กยุคนี้เป็นยังไง
1: ครับ
0: และเด็กยุคนี้ถ้าจะให้เขาเรียนรู้ต้องเรียนรู้อย่างไรแล้วก็มีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ให้คือการเป็น
1: การให้เด็กได้
0: ให้บทบาทเด็กอ
1: ่
0: ะให้เด็กได้คิดให้เด็กตัดสินใจเราต้องเชื่อว่าเด็กในมีศักยภาพด้วยแล้วก็ตัดสินใจตัวเองได้ด้วยพัฒนาได้ด้วยแล้วก็ไว้วางใจเขาด้วยครูยุคใหม่นะ
1: ครูยุคใหม่ครูใหม่ๆเพิ่งจบมาไม่นาน
0: ใช่
1: ครูยุคจบมานานแล้วเราก็อาจจะเริ่มคุยกับเด็กภาษาเด็กเอ๊ะบางคำก็ยังงงๆไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: ค่ะครูในยุคที่จบมานานแล้วเนี่ยครูเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นผู้สอนเป็นผู้ให
1: ้
0: เอาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้โดยการส่งผ่านทางการพูดการบรรยายการสอน
1: แต
0: ่เดี๋ยวนี้ครูยุคนั้นปรับนิดนึงปรับแล้วถอยหลังสักหน่อย
1: ปรับแล้วถอยหลังคือปรับอะไรถอยอะไร
0: ปรับว่าเราไม่ใช่ศูนย์กลางของเขาแล้วเขาสามารถที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายโดยที่ไม่มีเราก็ได
1: ้เราเหมือนอำนาจเราได้สูญเสียไปบางส่วน
0: เราอย่าไปคิดว่าเป็นอำนาจ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: ใช่ค่ะเราอย่าไปคิดว่าเรามีอำนาจเราคิดว่าเด็กเนี่ยแสวงหาความรู้ด้วยวิธีใดก็ได้นั่นคือปรับคำว่าถอยหลังก็คือถอยลงมานั่งซะบ้างถอยลงออกไปจากชั้นซะบ้างแล้วให้เด็กเขาทำอะไรของเขาบ้างนั่นแหละค่ะ
1: ถอยแล้วปรับนะ
0: ฮะถอยแล้วปรับ
1: ครับผมสำหรับกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนนะครับจะต้องให้ความสำคัญกับตรงไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพื่อให้การจัดการชั้นเรียนเนี่ยได้ผลบรรยากาศการเรียนที่มีความสุขและสนุกสนาน
0: ค่ะในสามจุดที่ถามมาเนี่ยจุดผู้บริหารสำคัญที่สุดเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ยากที่สุด
1: ยากที่สุด
0: แล้วก็เป็นปัญหาที่สุด
1: โอ้หนักใจยังไงดีครับ
0: คือคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวก
1: ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่เราจะไปอำนวยความสะดวกผู้บริหารเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ผู้บริหารต้องอำนวยความสะดวกครูและผู้เรียน
1: ด้านไหนครับ
0: ในทุกๆด้านที่ส่งเสริมให้เขาสามารถจัดการเรียนรู้กันไปได้
1: เช่น
0: การสร้างสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: ด
1: ้
0: านการ
1: เปลือก
0: เปลือกด้านการสิ่งแวดล้อมแล้วครูคนไหนที่ตรงเนื้อเนี่ยเขามีปัญหาอะไรด้านความรู้ด้านความไม่เข้าใจเด็กด้านโครงสร้างอะไรที่อยู่ภายในที่จะทำให้การเรียนไม่ราบรื่นเนี่ยผู้บริหารต้องควบคุมดูแล
1: และพร้อมสนับสนุน
0: ใช่สนับสนุนและเข้าให้ถึงหน่
1: อ
0: ยเข้าให้ถึงครูเข้าให้ถึงเด็กหน่อย
1: ครับ
0: ค่ะส่วนในเรื่องการที่จะไปดูแลเด็กเนี่ยผู้บริหารเนี่ยทำความเข้าใจแล้วก็ยึดเด็กเป็นสำคัญจะทำบริหารอะไรในโรงเรียนก็ตามเนี่ยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับเด็กตรงนั้นมันจะสอดคล้องกันหมดเลย
1: จริงๆคำสำคัญในคำนี้เองนะฮะให้นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับเด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: มากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดกับ
0: สิ่งอื่นที่ไม่ใช่เด็ก
1: ที่ไม่ใช่เด็กนั่นคือถ้าเกิดครูทำหน้าที่ของครูด
0: ้
1: วยจิตวิญญาณความเป็นครูที่เติมเข้าไปผู้บริหารคอยควบคุมดูแลสนับสน
0: ุ
1: น
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นสิ่งที่ครูขาดหรือว่าบรรยากาศที่มันจะต้องเติมเข้าไปอะไรมันก็จะ
0: ที่มันเกินอำนาจที่ครูจะทำได้เนี่ยผู้บริหารต้องยื่นมือเข้ามา
1: ครับแต่ที่ผ่านมาของชั้นเรียนไทยอันนี้ทำไมเป็นปัญหาสุดและยากสุด
0: ก็เป็นเพราะว่าครูเนี่ยถูกปล่อยให้อยู่ชั้นเรียนตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวกับเด็ก มีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปครูบางคนต้องควักกระเป๋าตัวเองทั้งที่เงินเดือนก็ไม่มากเนี่ย เพื่อมาสนับสนุนช่วยเหลือเด็กอะไรเนี่ยมีมากนะคะในโรงเรียนที่ยากจนนะคะแต่ส่วนโรงเรียนที่เขาร่ำรวยแล้วเนี่ยครูก็ต้องเผชิญปัญหาตามลำพังผิดพลั้งพลาดไปก็ครูก็โดนตามลำพังอย่างนี้ค่ะ
1: ถ้าบทบาทการเข้ามาสนับสนุนของผู้บริหารน่าจะเข้ามาลักษณะไหนเหมือนมีทั้งปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่อง
0: มันปัญหาเรื่องการเงินมันไม่ใช่ปัญหา

0: ซะทีเดียวพี่ยกตัวอย่างเท่านั้นแต่หมายความว่าอะไรที่เป็นความคับข้องที่จะทำให้ครูเขาเนี่ยไม่สะดวกในการทำงานกับเด็กเนี่ยผู้บริหารควรจะช่วย
1: ถ้าตีออกมาเป็นให้เห็นเป็นชัดเจนคือผู้บริหารควรจะเปิดโอกาสให้ครูได้เข้ามาพูดคุยมาบอก
0: ถามเขาบ้างทุกสุขเป็นยังไง
1: บางทีให้ครูเข้ามาครูอาจจะไม่เข้ามาก็ผู้บริหารเข้าไปถามเอง
0: ได้ค่ะต้องเข้าไปต้องช่วยค่ะ
1: ครับ
0: ต้องอำนวยความสะดวก
1: ต้องคอยสังเกตให้เห็น
0: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าอยู่ในชั้นเรียนครูคอยสังเกตเด็ก
0: ใช่
1: ถ้าเป็นโรงเรียนผู้บริหารคอยสังเกตครู
0: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายนะคะที่อาจารย์เป็นครูมา30กว่าปีสอนทุกชั้นเรียนนะครับแล้วก็มาเป็นอาจารย์ที่สอนคนที่จะจบไปเป็นครูของเด็กอีกในอนาคตมีอะไรอยากจะฝากไว้กับเพื่อนครูที่ชมซีรีส์นี้อยู่ครับ
0: ก็มี2ประเด็นนะคะ
1: ครับ
0: ที่อยากจะบอกว่าอย่าห่วง
1: อย่า
0: ห่วง
1: ห่วง
0: คือครูเนี่ยอย่าห่วงว่าเนื้อหาสาระที่ตัวเองสอนน่ะมันจะไม่มากพอมันจะไม่เข้มข้นมันจะไม่อะไรอย่าไปห่วงตรงนั้นเพราะว่าช่องทางทางการศึกษาเรียนรู้ของเด็กสมัยใหม่เนี่ยเยอะแยะมากมายเด็กบางทีรู้มากกว่าเราด้วยซ้ำในบางเรื่องตรงนี้อย่าห่วงแต่จงห่วง อันที่สองคือจงห่วงว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยและเราต้องปกครองชั้นเรียนเนี่ยเรากับเด็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเรากับเด็กนี่เกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับเด็กเนี่ยมันดีมันบวกเนี่ยทุกอย่างมันก็จะสร้างสิ่งที่ดีๆแต่ถ้าครูในชั้นเรียนเนี่ยสร้างหรือทำบรรยากาศให้มันไม่ดีเนี่ยความไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะคะมันจะลุกลามไปถึงสังคมภายนอกอีกมากมายเพราะนั้นเราเริ่มต้นสร้างสิ่งที่ดีระหว่างเรากับเด็กเสียก่อนและเราต้องดีด้วย
1: ซึ่งก็คือแก่นที่อาจารย์บอกแต่ต้นสมรรถภาพระหว่างครูกับเด็ก
0: ต้องดีค่ะ
1: ต้องดี
0: ค่ะ
1: ให้ห่วงสิ่งนี
0: ้ให้ห่วงสิ่งนี
1: ้อย่าไปห่วงไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่อง
0: ที่เด็กก็ไปหาเอาเองภายนอกได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับที่ทิ้งความห่วงใยไว้ให้เพื่อนครูนะครับขอบคุณมากครับอาจารย
0: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: และนี่คือบทสรุปของการพูดคุยกับอาจารย์ดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับถึงซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับถ้าเพื่อนครูอยากดาวน์โหลดตอนอื่นๆครับดาวน์โหลดได้ทาง www.thaiteachers.tv วันนี้อาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูช

ชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dv.ac.th
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครพาสค่ะคโครพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังโฟ เฟอริด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่ NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกลิเซอเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ1-3 บิสฟอสโฟกลิเซอเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้รับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นใน light reaction ของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการ รับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NAD+ ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูเปล่าเอาละครับโก
5: ประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ใ

0: เกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
8: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางนู้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
9: ดีมาก

0: ือนกันเลย
1: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
2: เย้ได้ความรู้เยอะเลย
3: ดีมากเลย
4: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้าแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
1: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
7: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
8: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
7: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่หูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
8: เฮ้ยน่ากลัว
9: เฮ้ย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
6: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
7: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
8: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
7: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
5: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
7: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
8: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
7: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
6: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
7: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
9: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
10: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
9: คุณพ่อ
10: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
11: ดีค่ะ

0: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
1: ดีค่ะ
0: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
2: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
4: โอกาสค่ะ
5: เกษตรครับ
2: อาวุธ
3: สมบัติครับ
4: ทิศค่ะ
5: ปรากฏครับ
0: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
4: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
5: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
2: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
1: ครับขอบคุณมากนะคะพ
6: ่อหลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ตัวเลขแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ซีเล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะ

ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.3 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะ
เวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถาม

0: ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้ากากของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมายดับเบิลสแลชหมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่าง

การคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลิโคนนะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซิลิโคนเป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μ Ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับ μ 0 I นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็

คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ b นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin เซต้าหรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับปานกลางในวันนี้นะคะพบว่ามีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาตรวจสอบพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็ก

0: แล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
1: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
2: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
3: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
2: เฮ้ยขอโทษค่ะ
3: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
2: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
3: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
4: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี
3: ้ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
4: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
3: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
4: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
3: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
4: แย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
0: ่
4: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในหลวงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
4: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: วัย
1: พร้อมนะคะ
0: ทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อมห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่น
3: สวัสดีค่ะ
4: หนูดีคะดีเคยได้รับรางวัลอะไรบ่อยที่สุดคะ
3: มารยาทดีและเรียนดีค่ะหนูดีสอบได้ที่1ทุกปีเลยนะคะ
4: หนูดีทําได้ยังไงหรอคะ
3: ก็ทําตามที่พ่อสอนยังไงล่ะคะ
4: ทําตามคําพ่อสอนนอกจากจะทําให้เราเรียนดีและมารยาทดียังทําให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง
4: ไปดูกันเลยค่ะ

ลจะคิดว่าเราเป็นเด็กจึงไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินได้แต่วันนี้พลอยใสมีเรื่องราวดีๆจากพี่ๆที่โรงเรียนจะขออาสา มาทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยด้วยการสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: น้องๆจ๊ะคุณครูบอกว่าให้เราไปซ้อมมารยาทเพื่อการประกวดกันค่ะ
1: ค่ะ
0: น้องคะเรามาเริ่มฝึกมารยาทกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากท่าที่หนึ่งนะคะท่ายืนฟังคำสั่งค่ะท่าที่สองยืนฟังโอวาทค่ะต่อไปเป็นท่าไหว้นะจ๊ะท่าที่หนึ่งไหว้พระเนนชีค่ะ1 2 3ท่าที่สองไหว้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย1 2 3

0: จะช่วยฝึกสอนแล้วก็พอเสร็จด้านการยืนแล้วก็จะเป็นการไหว้ค่ะแล้วก็ค่อยเพิ่มท่าต่างๆตามมารยาทไทยขึ้นมาค่ะ
1: รู้สึกดีใจค่ะที่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็ทำให้หนูมีสมาธิดีมากขึ้นค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนไปประกวดมารยาทเพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็เป็นผลดีให้กับตัวเองแล้วก็ช่วยรักษาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราค่ะหนูว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่น่าอนุรักษ์ค่ะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรา
1: การสืบสานเรื่องมารยาทไทยเป็นการแสดงออกที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่หนูเห็นตัวอย่างมาจากในหลวงรัชกาลที่9หนูเลยตั้งใจทำตามที่ท่านสอนมาค่ะ

0: ัชกาลที่9บอกว่าจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้างแต่หนักแน่นมีเหตุผลมีวิจารณญาณมีความจริงใจเห็นใจและเมตตาปรองดองกันถือประโยชน์ส่วนรวมพยายามขจัดความดื้อรั้นถือตัวความเห็นแก่ตัวแล้วจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ราบรื่นเบิกบานใจพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2529
1: การทำดีตามพ่อสอนไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลจากใครก็ได้เพราะแค่เราได้ทำเราก็มีความสุขแล้วค่ะ
2: ใช่ค่ะเพราะสิ่งที่สำคัญคือความเพียรและการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ
1: ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานการสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรด้วยสายพระโลหิตแห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรอย่างแท้จริงทุกพระองค์ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาชาติบ้านเมืองล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงสืบสานงานการแพทย์และสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยทรงรักและห่วงใยราษฎรด้วยพระกตัญญูภาพสูงยิ่งต่อบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงริเริ่มและทรงก่อตั้งไว้ซึ่งขอยกตัวอย่างโดยย่อดังนี้รัชกาลที่1ทรงรวบรวมตำรายาทรงตั้งกรมหมอโรงพระโอสถหมอหลวงหมอราชรัชกาลที่2ทรงรวบรวมคำภีแพทย์ตรากฎหมายพนักงานพระโอสถถวายรัชกาลที่3ทรงริเริ่มงานปลูกฝีป้องกันโรคติดต่อทรงก่อตั้งโอสถศาลารัชกาลที่4ทรงพัฒนาการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันรัชกาลที่5ทรงสร้างโรงพยาบาลวังหลังหรือโรงพยาบาลสิริราชทรงสร้างโรงเรียนแพทยากรก่อกำเนิดสภากาชาดไทยรัชกาลที่6ทรงประกาศพระราชบัญญัติการแพทย์ตั้งกรมสาธารณสุขสถานสาวภากองอนุสภากาชาดโรงเรียนนางพยาบาลของสภากาชาดและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่7ทรงให้กำเนิดกระทรวงสาธารณสุขและวชิรพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงปรับปรุงโรงพยาบาลพระปกเกล้าทรงตั้งมูลนิธิพระปกเกล้าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีรัชกาลที่8ทรงสถาปนากระทรวงสาธารณสุขทรงสร้างโรงพยาบาลอนันทมหิดลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายพัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบันให้เจริญก้าวหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระมารดาของการแพทย์ชนบทและพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ.ศว.มูลนิธิขาเทียมและมูลนิธิธัญรักษ์รัชกาลที่9ทรงยึดมั่นสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงริเริ่มหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยโครงการแพทย์หูคอจมูกและโรคภูมิแพ้พระราชทานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์และทรงตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดการสาธารณสุขเพื่อคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจึงก่อกำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2519จำนวน21แห่งในภาคเหนือ6แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคกลาง1แห่งและภาคใต้4แห่งเพ
พื่อดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมดูแลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งและประชาชนในพื้นที่ด้วยพระองค์เองแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยห่างไกลเพียงใดก็ตามพระเมตตาดังสายฝนรินเป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งในหัวใจของแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และประสบกรณิกรทุกคนความปลอดภัยความทุกข์สุขของประสบกรณิกรอยู่ในสายพระเนตรพระกันพระราชหฤทัยเสมอมาจึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขมาอย่าง

แต่ละครั้งหนึ่งณดินแดนที่เรียกว่าเขาหินซ้อนนั้นมีแต่ความแห้งแล้งกันดารพื้นที่เป็นดินทรายเสื่อมโทรมขาดแร่ธาตุจนเพาะปลูกไม่ได้ราษฎรต้องทุกข์ใจไปตามๆกันท่ามกลางความสิ้นหวัง8สิงหาคม2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนแห่งนี้และพระราชทานพระราชดำริให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นจากที่ดิน264ไร่ซึ่งราษฎรได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนับจากนั้นแสงแห่งความหวังได้เริ่มสาดส่องและค่อยๆสร้างความเจริญงอกงามพระองค์มีพระราชดำริ

ให้พัฒนาแหล่งน้ำและวางระบบชลประทานเพื่อนำพาสายน้ำไปสู่ที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งหล่อเลี้ยงทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับการฟื้นฟูดินอย่างเป็นระบบด้วยการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการต่างๆเช่นส่งเสริมให้ราษฎรหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างของดินกักเก็บความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินขณะที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดียวมาทำเกษตรแบบผสมผสานเป็นอีกหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความมั่นคงยั่งยืนบนพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งการศึกษาทดลองพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตท้องถิ่นนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรนี่คือโรงสีข้าวจากแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดความรู้การสีข้าวในรูปแบบของสหกรณ์รวมทั้งให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยสามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องข้าวขาวและคัดเกรดข้าวสารได้เป็นอย่างดีด้านการฟื้นฟูป่าและอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ศึกษาวิจัยพัฒนาประโยชน์ของพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการปลูกป่าพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยความรักและหวงแหนด้วยการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องได้พัฒนาพลิกฟื้นดินแดนที่เคยแห้งแล้งกันดารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดินน้ำป่ากลับมาสร้างวงจรธรรมชาติและหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างสมดุลปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีเนื้อที่รวม 1,895 ไร่นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกที่ได้สร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จด้วยรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ความเป็นอยู่และถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนี่คือเรื่องราวดังปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นบนดินแดนที่ป่าเคยหายน้ำเคยแห้งดินเคยเลวแต่ก็สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนด้วยแนวพระราชดำริที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2540ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองอยู่บ่อยครั้งค่ะนอกจากเรานะคะจะมีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากอันตรายของฟ้าผ่าแล้วนะคะสิ่งปลูกสร้างเองก็มีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายจากพายุลมแรงด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำและเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองโดยติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นรวมถึงจัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ไว้ในที่มิดชิดขณะเกิดพายุลมแรงให้หลบในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงมีสายล่อฟ้าไม่อยู่ใกล้ต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่เสี่ยงต่อการล้มทับงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเมื่ออยู่กลางแจ้งไม่พกพาวัตถุที่เป็นโลหะและไม่สวมใส่เครื่องประดับประเภทเงินทองนาคและทองแดงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่ากรณีอยู่ในรถควรจอดรถให้ห่างจากต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพร้อมปิดประตูและกระจกรถให้สนิทไม่สัมผัสส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าหลังพายุสงบไม่เข้าใกล้บริเวณที่สายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไขในทันทีเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงค่ะก็สามารถที่จะป้องกันอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ครั้งหน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงบ้านนะคะก็ต้องเป็นพื้นที่ที่อุ่นใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าถ้าเราไม่จัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัยก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยได้เช่นกันวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยในบ้านโดยจัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยพื้นบ้านมีผิวเรียบเสมอกันไม่ลื่นมีแสงสว่างอย่างเพียงพอโดยเฉพาะบริเวณทางเดินและบันไดราวบันไดอยู่ในสภาพแข็งแรงเลือกใช้วัสดุปูพื้นห้องน้ำที่มีผิวขรุขระติดตั้งราวจับบริเวณชักโครกเพื่อให้ผู้สูงอายุพยุงตัวรวมถึงติดตั้งปลั๊กไฟในระดับที่เด็กเอื้อมไม่ถึงหรือจัดให้มีฝาครอบปลั๊กไฟยึดติดเฟอร์นิเจอร์ที่เสี่ยงต่อการล้มกับพื้นหรือผนังบ้านที่แน่นหนาไม่วางเฟอร์นิเจอร์ใกล้หน้าต่างและระเบียงไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดินหรือบันไดไม่วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากซ้อนกันบนหลังตู้หรือที่สูงพร้อมแยกเก็บสิ่งของอันตรายไว้ในที่มิดชิดติดฉลากระบุชื่อผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมีให้ชัดเจนรวมถึงจัดเก็บสิ่งของที่มีขนาดเล็กให้พ้นมือเด็กป้องกันเด็กหยิบเข้าปากทำให้อุดกั้นทางเดินหายใจเสียชีวิตตลอดจนตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยพร้อมติดตั้งสายดินและระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดและเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการจัดสภาพแวดล้อมของบ้านให้ปลอดภัยอย่างเช่นการตรวจสอบสภาพสิ่งของให้พร้อมใช้งานนะคะรวมไปถึงการจัดเก็บของให้เป็นระเบียบก็สามารถที่จะป้องกันอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรือนได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการจมน้ำนะคะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะปีหนึ่งนะคะมีเด็กที่เสียชีวิตกว่า 1,300 คนด้วยกันค่ะสาเหตุหลักๆก็มาจากการเล่นซุกซนหรือว่าการที่ผู้ปกครองเองนั้นไม่ได้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อเด็กพลัดตกน้ำก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ค่ะดังนั้นวันนี้จึงมีคำแนะนำดีๆมาฝากค่ะ
1: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดโดยเด็กต้องอยู่ในระยะที่สายตามองเห็นและเข้าถึงได้ทันทีไม่ให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพังแม้ว่าเด็กจะว่ายน้ำเป็นไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะดูแลเด็กที่กำลังเล่นน้ำเพราะหากเด็กจมน้ำจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีรวมถึงแก้ไขจุดเสี่ยงการจมน้ำของเด็กโดยใช้ฝาครอบปิดภาชนะกักเก็บน้ำจัดทำรั้วล้อมรอบบ่อน้ำตลอดจนสอนให้เด็กเรียนรู้อันตรายจากการอยู่ใกล้แหล่งน้ำโดยไม่ให้เด็กลงไปเก็บสิ่งของในแหล่งน้ำไม่ก้มตัวหรือชะโงกหน้าลงไปในภาชนะเก็บน้ำที่สำคัญควรให้เด็กสวมเสื้อชูชีพและใช้ห่วงยางทุกครั้งที่ลงเล่นน้ำพร้อมฝึกให้เด็กมีทักษะการลอยตัวในน้ำโดยใช้มือพุ้ยน้ำหรือใช้ขาถีบน้ำเมื่อพบเห็นคนพลัดตกน้ำควรตะโกนเรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วยเหลือหรือโยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้พร้อมผูกเชือกให้คนตกน้ำใช้ยึดเกาะพยุงตัวลอยน้ำไม่ลงไปช่วยเหลือคนพลัดตกน้ำด้วยตนเองเพราะอาจจะจมน้ำเสียชีวิตไปด้วยกัน
0: ท้ายที่สุดนี้นะคะการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็การแก้ไขจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อการจมน้ำในเด็กก็จะป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตได้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์นะคะส่วนมากนักเรียนก็คือนักเรียนจะออกแบบการทดลองไม่ได้เมื่อนักเรียนออกแบบการทดลองไม่ได้ทักษะวิทยาศาสตร์ก็ไม่เกิดกระบวนการวิทยาศาสตร์ก็หายไปเพราะฉะนั้นครูก็เลยคิดเอ๊ะมีวิธีไหนบ้างนะที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยออกแบบการทดลองได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูก็เลยคิดถึงกลวิธีหรือเทคนิคการสอนแบบ KWLเข้ามาใช้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของคำถามต้องหาคำถามมาแก้ปัญหาด้านเรื่องการออกแบบการทดลองของนักเรียนไม่ได้นะคะขั้นตอนที่จะทำการสอนในวันนี้นะคะขั้นแรกก็คือสร้างความสนใจครูจะต้องพูดถึงเรื่องของแม่เหล็กก่อนครูก็เลยจะนำเอาตุ๊กตาที่มีแม่เหล็กติดข้างหลังแล้วก็จะมาให้นักเรียนสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตุ๊กตาวันนี้นี่นะคะครูมีอะไรที่จะมาทำให้สนุกแล้วก็มีการทดลองด้วยกันหลายอย่างด้วยกันนะคะตอนก่อนอื่นนี่นะครูให้ดูวันนี้ครูมีตุ๊กตาตัวนี้คืออะไรคะ
1: มินิเมาส
0: ์ในนี้จะไม่มีสก็อตเทปแต่ครูจะเอาตรงนี้ติดได้เห็นไหมคะสังเกตนะคะสวัสดีนักเรียนสวัสดีนักเรียนดูสิครับผมเกิดอะไรขึ้นกับผมครับ
2: มีแรงดึงดูดของแม่เหล็กครับ
0: ครูเฉลยว่าใช่ไหมที่เพื่อนตอบปรบมือให้เขาหน่อยเมื่อจากตรงนั้นแล้วครูก็จะถามความรู้เดิมโดยจะแจกบัตรนะคะกระดาษสีเหลืองถามว่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับแม่เหล็กมาแล้วบ้างครูอยากจะทราบว่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับแม่เหล็กบ้างหยิบกระดาษแผ่นสีเหลืองเขียน1นาทีเขียนเลยค่ะรู้อะไรเกี่ยวกับแม่เหล็กแล้วก็ตอนนี้ครูก็จะตรวจสอบดูว่าความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับที่รู้มาแล้วเพื่อจะให้นักเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้อง
3: แม่เหล็กเป็นแรงดึงดูดคร
0: ับอะไรอีก
3: แม่เหล็กมีขั้วบวกขั้วลบครับ
0: ใครที่รู้แตกต่างจากจิรัชการ
4: แม่เหล็กสามารถดึงดูดสิ่งของที่มีส่วนผสมของโลหะแร่ธาตุได้
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนอยากรู้อะไรที่เพิ่มเติมจากที่รู้แล้วบ้างเปิดไปที่แผ่นสีชมพูการเขียนแผ่นสีชมพูก็คือเข้าสู่ตัว W ตัว W นี้เพื่อจะให้นักเรียนได้รู้ว่านักเรียนอยากจะรู้อะไรเติมที่เรียนรู้เรื่องแม่เหล็กที่รู้มาแล้วนะคะเมื่อเขียนว่าอยากรู้อะไรเพิ่มตรงนี้ทำไมถึงจัดตรงนี้เพื่อจะเชื่อมโยงเข้าสู่การสอนในขั้นต่อไป
5: ใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มจากที่รู้มาแล้วบ้าง
6: หลอดไฟแบบอนุกรมค่ะ
7: การนำไฟฟ้าของแม่เหล็กครับ
8: แม่เหล็กเปลี่ยนขั้วแบบถาวรได้หรือเปล่าคะ
9: การบอกทิศทางกับจากแม่เหล็ก
10: แม่เหล็กเกิดจากอะไรคะ
0: แม่เหล็กเกิดจากอะไรนี่น่าสนใจมากวันนี้เราจะมาเรียนว่าแม่เหล็กเนี่ยเราจะทำเองได้ไหมถ้าวันนี้สิ่งที่นักเรียนอยากรู้แต่ครูยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้เรียนนักเรียนขอคนที่ตอบนะคะขอไปสืบค้นมาให้เพื่อนคราวหน้าจะถาม
11: หัวข้อที่นักเรียนจะทดลองในวันนี้คือการทำแม่เหล็กไฟฟ้าโดยที่อาจารย์จินตนาได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้นักเรียนได้ทดลองไว้หลากหลาย
0: การที่ครูเตรียมสื่อมากมายอย่างวันนี้นะคะก็เพื่อครูจะได้ให้นักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงนะคะแล้วก็มีการทดลองอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็หลากหลายเป็นการทดลองที่หลากหลายข้อสำคัญคือนักเรียนจะได้คิดไปทุกระยะคิดไปทุกการทดลองแล้วก็นักเรียนจะได้มีความรู้ที่คงทนนักเรียนลองดูสิระหว่างเข็มทิศกับแม่เหล็กนักเรียนจะเอาไปทดลองอะไรกันได้บ้างมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างให้ลองทำดูและเดี๋ยวบอกครูเอาเข็มทิศเอาเข็มทิศเห็นไหมเอาเข็มทิศเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ลากไปเห็นไหม

0: ิดจะหมุนตามแม่เด็ก
1: ข้อดีของการที่ให้นักเรียนออกแบบการทดลองเองก็คือ1คิดไงคะเด็กจะคิดได้เด็กจะแก้ปัญหาได้และเด็กก็จะเลือกอุปกรณ์ที่จะมาใช้ในการทดลองเป็นควบคุมตัวแปรได้ตั้งสมมุติฐานได้คราวนี้ครูมีตะปูมามนักเรียนลองดูซิว่าระหว่างตะปูกับแม่เหล็กมีอะไรเหมือนกันบ้าง
2: เป็นเหล็ก
1: เป็นเหล็ก
3: ดูดเข็มทิศได้เหมือนกัน
1: มันน่าจะดูดเข็มทิศได้เหมือนกันดูดได้แล้วนักเรียนทดลองตะปูกับเข็มทิศหรือยัง
2: ยัง
1: อยากจะรู้ว่าแม่เหล็กกับเข็มทิศกับตะปูเหมือนกันไหมนักเรียนต้องเอาไปทำอะไร
2: ไปวางใกล้ๆเข็มทิศ
1: เอาไปทำอะไรได้อีก
2: ถึงอยู่บนเข็มทิศ
1: เก็บเข็มทิศขึ้นมาและลองพิสูจน์ซิว่าตะปูเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าได้หรือไม่ได้คิดได้หลายแบบเลยคิดเลย
4: ไม่ค่อยเยื่อเลย
2: อันกลางอ่ะ
4: อันนี้ป่ะ
1: เด็กๆจะรู้ได้ยังไงว่าตะปูไม่ใช่แม่เหล็กเพราะฉะนั้นเทคนิคของครูก็คือต้องตั้งคำถามข้อสำคัญตรงนี้นะคะครูอย่าใจร้อนที่จะรีบบอกให้ตั้งคำถามไปเยอะๆๆๆไปสู่เป้าของเราเมื่อกี้นี้นักเรียนได้ทำการทดลองเอาตะปูไปจ่อที่เข็มทิศใช่ไหมคะถามว่าเคลื่อนหรือไม่เคลื่อน
5: อันใหญ่ไม่เคลื่อนแต่อันกลางเคลื่อนที่เขา
1: และอันเล็กใครทดลองบ้าง
2: อันเล็กมันจะเคลื่อนแบบไม่มันจะเคลื่อนน้อยอะค่ะ
1: ถามอีกว่าแล้วมันน่าจะแม่เหล็กจะอยู่ที่ตรงไหน
6: ส่วนตรงหัวคร
1: ับ หัวกับหัวมันก็ต้องดูดกันสิดูดไหมเนี่ย
3: แม่เหล็กอยู่ในเข็มทิศครับ
1: เขาบอกในเมื่อตรงนี้มันไม่ดูดแต่ตรงนี้มันเคลื่อนแสดงว่าแม่เหล็กส่วนหนึ่งน่าจะอยู่ใน
7: เข็มทิศ
8: กิจกรรมต่อไปคือนักเรียนต้องทำตะปูให้เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยต้องออกแบบการทดลองเอง
2: น่าจะมี
9: ก่อนวางไหม
2: สีแดงพวกสีแดงพวก
1: เมื่อนักเรียนออกแบบการทดลองเองจะมีปัญหาแน่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือเด็กในกลุ่มที่มีปัญหาว่าเช่นเขาโวยวายว่าไม่ได้ของผมทำยังไงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปถามครูตรงนี้แหละค่ะครูต้องไปตั้งคำถามโดยให้นักเรียนย้อนกลับมาทบทวนใหม่ซิว่าของนักเรียนเนี่ยทำไมมันไม่ได้เหมือนเพื่อน
0: ได้ไหมไม่ได้ควรจะทำไงอีก
2: แก้ปัญหาเล็ก
1: เปลี่ยนเป็นอันเล็กอีกถ้าอันเล็กเปลี่ยนไม่ได้จะทำไงดีจะควรจะพังเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อกี้เท่าไหร่30ตอนนี้คุณจะเพิ่มเท่าไหร่ดี50อ่ะจะดูดหัวดูดกลางดูดดูด
2: ไม่ดูด
1: คุณทำไงจับให้ตรงคราวนี้ไม่ได้ก็ต้องคิดใหม่แล้วดูดยังดูดยังดูดแล้วแสดงว่าเมื่อกี้ทำไมการเคลื่อนของกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไม่ได้2คุณใช
2: ้
1: ตะปูขนาดใหญ่แล้วกระแสไฟฟ้ามันน้อยมันก็เลยไม่ดู
8: มาถึงในส่วนของการบันทึกการทดลองอาจารย์จินดนาจะให้อิสระแก่นักเรียนในการออกแบบการบันทึก
1: นักเรียนจะเป็นคนบันทึกเองออกแบบบันทึกเองเมื่อออกแบบบันทึกเสร็จแล้วจะรู้ได้ยังไงว่านักเรียนออกแบบบันทึกถูกหรือผิดเมื่อออกแบบบันทึกเสร็จแล้วนักเรียนจะเอามาติดแล้วค่ะเมื่อเอามาติดป้ายนิเทศเนี่ยทั้งกลุ่มมาคิดพิจารณาให้คะแนนเพื่อนให้คำชี้แนะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีครั้งต่อไปเด็กก็จะได้ปรับการบันทึกข้อมูลของเขาให้ชัดเจน
0: ตอนนี้สรุปได้แล้วนะคะสรุปได้แล้วที่เรียกว่าเป็นแรงแม่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะถ้าตะปูไม่อยู่กับไม่มีเซลล์ไฟฟ้ามันก็ไม่เป็นแม่เหล็กบางครั้งเขาเรียกมันว่าแม่เหล็กชั่วคราวนะคะคราวนี้เอากระดาษสีฟ้าขอกระดาษสีฟ้าก่อนในชั่วโมงนี้ได้เรียนรู้อะไร
1: ตอนนี้พอมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือตัวแอลแล้วค่ะตัวแอลคือนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะเขียนแล้วล่ะเสร็จเรียบร้อยเด็กก็แต่ละคนก็จะไปติดที่ผนังที่บอร์ดที่ครูเตรียมไว้ให้เมื่อนักเรียนไปติดที่บอร์ดแล้วนักเรียนก็จะไปศึกษาว่าเพื่อนได้เรียนรู้อะไรมากกว่าเราไหมเราลืมเขียนตรงนี้เราหายไปตรงนี้นักเรียนจะเท่ากับเป็นการประเมินผลการเรียนของตัวเองแล้วครูเองก็ต้องไปตรวจความถูกต้องความคลาดเคลื่อนเป็นอันดับสุดท้ายนะคะก็เป็นว่าวันนี้เราได้เรียน KWL จนครบขั้นตอนค่ะ
9: ที่ชอบในการเรียนรู้ก็คือเรื่องการต่อแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะเพราะว่าอาจารย์จะเตรียมอุปกรณ์ที่หลากหลายมาทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นว่าเราเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วจะได้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วพวกเราก็รู้สึกสนุกในการที่จะทำแล้วก็ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ไปเรื่อยๆค่ะ
10: คือชอบที่อาจารย์ให้ออกแบบการทดลองเพราะว่าเราทำยังไงก็ได้เป็นอิสระ
11: หนูชอบตรงที่อาจารย์ถามหนูแล้วก็เพื่อนๆเยอะๆนะคะเพราะว่าอาจารย์อยากให้พวกเราคิดแล้วก็ให้เรากับตอบกับตัวเองว่าคำตอบอันนั้นน่ะมันตอบยังไงอาจารย์จะไม่บอกคำตอบกับเราจนกว่าเราจะหาคำตอบที่เราจะมาบอกตัวเองได้ค่ะ

0: คิดว่าเราจะอะไรดีอย่างที่ครูเขาถามว่าอะไรที่แบบว่ามันเป็นเกี่ยวกับแรงเสียดทาน
1: ทำไมขวดต้องมีเกลียวข้างล่างถูกป่ะเพื่ออะไร
2: กระบวนการคิดและการสังเกตเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราได้ทำการถ่ายทอดกระบวนการสอนให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นและเสริมทักษะกระบวนการคิด
3: ปัญหาของการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคือเด็กเนี่ยต้องรักการอ่านนะคะแล้วก็ต้องรู้จักเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะช่างสังเกตช่างซักถามนะทำให้เขาเนี่ยเกิดมีความคิดแต่ถ้าเกิดเขาไม่ช่างสังเกตเนี่ยก็จะอยู่แต่ในกรอบนะฮะเอ้วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันดีก่อนจะเรียนเดี๋ยวโอ้โหเปิดไม่ออกใครจะช่วยครูเปิดนะใครนั่นมาเปิดให้ครูหน่อยทำไมเปิดยากจังเลยทำไมเปิดไม่ออก
2: อาจารย์ลัดดาวันนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องแรงเสียดทานโดยใช้สื่อขวดโหลที่เตรียมมาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตให้กับนักเรียน
3: เหรอคะเปิดสิคะเอ๊ะทำไมครูเปิดไม่ออกเหรอโอ้เอ๊ะกับใบนี้ลูกใบนี้ที่ใครเปิดง่ายกว่ากันโอ้ใครง่ายกว่ากันคะสองใบนี้ใครง่ายกว่ากันคะอันนี้เพราะอะไรล่ะลูกเพราะอะไร
4: เพราะวัดสก็อตเทปครับ
3: เพราะสก็อตเทปติดอยู่ที่ไหนคะ
4: ติดที่ฝาปิด
3: แล้วสก็อตเทปมันช่วยให้เปิดง่ายยังไงล่ะคะเริ่มที่ให้เด็กเนี่ยสังเกตแล้วให้เขาคาดเดาแล้วมาอภิปรายร่วมกันปรากฏว่ากล่องสองกล่องเนี่ยครูไม่รู้หรอกใครเขาเอาสก็อตเทปมาปิดไว้ที่นี่ไม่รู้นะมันเลยเปิดง่ายเอาปิดเนี่ยกล่องนี้เปิดยากปรากฏว่าเพื่อนบอกที่ติดสก็อตเทปเนี่ยมันเป็นไงคะ
5: เปิดง่ายกว่าสก็อตเทปสามารถทำลดการขรุขระได้ค่ะ
3: เอาลดการขรุขระได้โอ้น่าสนใจใครจะมีคำตอบอื่นอีกลูกตอบแล้วเอาให้เพื่อนตอบบ้างว่าไงคะ
6: มันค่ะ
3: อ๋อมัน
6: ลื่นครับ
3: อ๋อมันลื่นมัน
6: กระทบกันค่ะ
3: อ๋อสองฝานี่มันกระทบกันอย่างนี้มันเปิดยากแต่พอมันมีพลาสติกมาหุ้มมันเปิดง่ายเพราะอะไรคะเมื่อกี้เพื่อน
6: มันมีแรงเสียดทาน
3: การที่มันเสียดสีกันเนี่ยใช่ไหมคะนี่ถ้าเกิดเผื่อมันเพื่อนบอกว่ามันลื่นมันก็ลดการเสียดสีใช่ไหมคะไอ้การเสียดสีอย่างนี้แหละที่มันลดการเสียดสีเขาเรียกว่ามันเกิดแรงอะไรคะแรงต้านทานนะคะเอ๊แล้ววัตถุมันจะเหมือนอย่างฝาอย่างนี้ไหมทุกชนิดมันจะมีแรงต้านทานเหมือนกันไหม
7: ไม่เหมือน
3: หนูลองจับคู่กันคิดสิคะหนูรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องของแรงต้านทานหรือแรงเสียดทานการคิดถ้าเผื่อเราปล่อยให้คิดทีเดียวกันเนี่ยความคิดเนี่ยมันไม่หลากหลายคิดคนเดียวก่อนเราคิดอย่างนี้พอมาจับคู่คิดเอาคิดกับคิดหนึ่งๆมาบวกกันมันก็ได้แชร์ไปอีกและได้เห็นต่างหลังจากที่คิดคู่มาคิดกลุ่มก็เอาความคิดของทั้งหมดมารวมกันมันก็จะได้ความคิดที่หลากหลายแล้วเขาก็จะได้ใช้หลักการของกระบวนการกลุ่มว่าอันไหนที่สมควรจะเป็นสิ่งที่กลุ่มเราต้องการศึกษา
8: ขวดกับตัวขวดที่มันเป็นเล็กนะเอามาทำแบบถ้าเอาสมมติว่าเอามาทาน้ำมันมันจะเป็นยังไงเอาไหม
9: แล้วทำไมพวกกระป๋องที่คุณครูเอามาให้ดูเนี่ยทำไมถึงไม่มี
3: ถามว่าไงคะ
10: ถ้าเราบีบน้ำมะนาวหรือน้ำมะกรูดแล้วนำมาทาที่ปากขวดจะเป็นอย่างไร
3: ปลากระป๋องจะทำยังไงให้เปิดง่ายนะคะเอาละค่ะแรงสองแรงที่มาสัมผัสกันเกิดแรงต้านกันใช่ไหมคะครูก็เลยสงสัยว่าเอ๊วัตถุแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีแรงต้านเหมือนกันหรือเปล่าเรามาตรวจสอบกันดีไหมคะ
7: ดี
3: เอาละค่ะให้นักเรียนแบ่งหน้าที่กันนะคะกระบวนการทำงานกลุ่มเนี่ยทุกคนจะต้องมีหน้าที่ทุกคนหมดแล้วหน้าที่นี้ก็ไม่ทุกชั่วโมงไม่ตายตัวเราจะเปลี่ยนไปแต่ต้องรู้ว่าในการทำงานเนี่ยจะต้องมีคนหนึ่งที่จะเป็นผู้ที่วางแผนงานจะต้องวางแผนงานก็คือเป็นผู้จัดการความรู้จะต้องมีคนที่อำนวยความสะดวกไปคอยรับส่งอุปกรณ์เป็นคนที่เหมือนกับเป็นเลขาแต่เราก็ให้ชื่อเป็นคุณประสานเพื่อจะประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มกับคนอื่นเพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็คุณนำเสนอก็นำเสนองาน
2: อาจารย์ได้แจกใบกิจกรรมที่1 ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ
3: เอาล่ะครูให้นักเรียนศึกษาวัตถุที่นักเรียนสนใจมา3ชนิดในรอบห้องนักเรียนหยิบเอาได้เลยเลือกเอาแต่ละกลุ่มเลือกเอา
2: แต่ละกลุ่มก็สามารถออกแบบการทดลองด้วยอุปกรณ์ที่หาได้รอบตัวโดยที่อาจารย์ไม่ต้องจัดเตรียมให้นักเรียนเสมอไปใบกิจกรรมที่นักเรียนศึกษาได้ระบุไว้ว่านำวัตถุที่มีรูปทรงต่างกันให้นำมากลิ้งเพื่อสังเกตว่าวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ได้อย่างไร
3: สังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยจนกระทั่งมันหยุดนิ่งมันเกิดอะไรขึ้นหนูบันทึกให้หมดนะคะจากการทดลองวัตถุ3อย่างนี้หนูสังเกตเห็นอะไรบ้าง
7: เห็นกล่องนมค่ะ
3: กล่องนมเป็นไงคะ
7: สามารถกลิ้งไปได้น้อยที่สุดค่ะ
3: แล้ววัตถุไหนที่ไปได้ไกลสุดคะ
7: กระป๋อง
11: กระป๋องค
3: ่ะ
11: เพราะว่าเป็นลักษณะที่สามารถไปตามเคลื่อนที่ของแรง
3: อ้าวนะคะ
11: ทั้ง3อย่างสิ่งที่ขู่ขามากที่สุดไปได้น้อยที่สุด
3: ครบระยะทางน้อยที่สุดสำหรับพื้นผิววัตถุที่มันขู่ขามค่ะและไปไกลสุดคะ
11: แก้วน้ำ
3: แก้วน้ำค่ะอีกสักกลุ่มนึงอ่ะ
12: ก็คือลูกปิงปองไปได้ไกลกว่าค่ะแต่อันที่ไปได้น้อยที่สุดก็คือลูกบอลครับ
3: ค่ะ
12: เพราะว่ามีความขู่ขามครับมันเหนียวเลยครับมันก็จะติดกันเนี่ยครับ
3: โอ้ค่ะเอาละค่ะเขาบอกว่าถ้าวัตถุที่มีผิวขรุขระเนี่ยได้ระยะทางน้อยและสองกลุ่มเหมือนกับเพื่อนไหมคะถ้าผิวที่เรียบกับผิวที่ขรุขระได้ระยะทางที่ต่างกันไหมต่างกันของหนูอะไรได้ไปไกลสุดคะ
11: กระป
3: ๋องและอะไรที่ไปใกล้สุดคะ
11: เข็มฉีดยา
3: เพราะอะไรถึงไปใกล้สุดฉีดยา
11: เพราะว่ามันขรุขระ
3: มันขรุขระแล้วไอ้ขนาดของแรงต้านทานเนี่ยมันจะมีมากน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนักเรียนพอทราบไหมคะ
8: สิ่งของวัตถุค่ะแล้วก็พื้นที่ที่ใช้กลิ้งค่ะ
3: แต่ใบตองบอกว่าไอ้เจ้าพื้นผิวที่มันสัมผัสกับวัตถุที่ไปสัมผัสว่ามันจะมีผลต่อขนาดของแรงต้านทานเอาล่ะงั้นเรามาตรวจสอบกันดีไหมคะเอาเรามาตรวจสอบกันดูนะคะ
2: ในกิจกรรมที่2นักเรียนจะต้องทำการทดลองเพื่อสรุปผลจากวัตถุและพื้นผิวที่อาจารย์กำหนดให้โดยเพิ่มตัวแปรของพื้นผิวที่กลิ้งเช่นพรมกับพื้นผิวที่ขรุขระอย่างชัดเจนเช่นมะกรูด
3: ครั้งแรกในกิจกรรมที่2เนี่ยเราจะมุ่งเน้นว่าเด็กเนี่ยเข้าใจเรื่องแรงเสียดทานเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าก็โดยเอาผลการทดลองเนี่ยไปทำแกลเลอรี่วอล์กนี่การประเมินผลเนี่ยมันก็จะมีประเมินโดยเพื่อนประเมินโดยครูโดยผู้ปกครองแต่ครั้งนี้เนี่ยเราใช้แกลเลอรี่วอล์กเพื่ออะไรการที่เขาประเมินเพื่อนได้หรือมีการคำถามเพื่อนแสดงว่าเขามีความรู้สิ่งที่หนูจะตรวจสอบเขาก็คือว่าไอ้ระหว่างที่ขรุขระกับเรียบเนี่ยระยะทางที่ได้แตกต่างกันไหมเหมือนของหนูไหมหนูบอกว่าเรียบไปไกลใช่ไหมคะถ้าขรุขระไปน้อยเขาเห็นเหมือนหนูไหมก็เห็นเหมือนหนูแสดงว่าเขาเป็นไงคะถูกไหมถูกหนูก็ใส่เครื่องหมายถูกให้เขา
8: ถ้าคนอื่นมานั่งวิจารณ์ล่ะคะก็ชอบค่ะเราจะได้รู้แบบงานของเราเป็นยังไงค่ะว่าต้องมีผิดมีถูกมีแก้ไขตรงไหนไหม
2: หลังจากนั้นอาสาสมัครกลุ่มก็มาสรุปผลพร้อมทั้งอภิปราย
13: กิ้งลูกกอล์ฟบนพื้นห้องเรียบมีลักษณะลูกที่ขรุขระเลื่อนไปได้ไกล119ซมค่ะ
3: ตอนที่1นี่นักเรียนเลือกวัตถุไป2ชนิดคือผิวเรียบกับขรุขระถูกไหมแต่ไปสัมผัสกับพื้นโต๊ะที่เป็นไงคะ
14: เรียบ
3: เพราะฉะนั้นลูกปิงปองก็เรียบพื้นโต๊ะก็เรียบระยะทาง120ซมส่วนโต๊ะเรียบแต่ลูกเทนนิสใช่ไหมคะลูกอะไรคะลูกกอล์ฟมันจะขรุขระได้ระยะทางน้อยกว่าถ้าวัตถุที่สัมผัสกันเรียบกับเรียบจะไปได้ไกลกว่าเรียบกับขรุขระนะคะเอ้าตอนที่2ว่าไงคะ
13: กิ้งลูกปิงปองบนพื้นพรมไม่เรียบลักษณะลูกของปิงปองมีลักษณะที่เรียบไปได้ไกล70ซมและกิ้งลูกกอล์ฟบนพรมไม่เรียบมีลักษณะของลูกขรุขระไปได้25ซม
3: กลุ่มนี้ล่ะคะกลิ้งไปบนพรมลูกอะไรคะ ลูกมะนาวกับมะกรูดใครไปได้ไกลกว่าม
14: ะนาว
3: มะนาวกลุ่มนี้มะนาวกลุ่มนี
14: ้
3: ลูกบอลกลุ่มนี้คือหลังจากที่เด็กเนี่ยได้ทำการตรวจสอบแล้วสามารถอภิปรายสรุปผลได้แล้วเพราะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นขั้นที่4ก็คือขั้นขยายความรู้เป็นการนำความรู้การเรียนรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเขาจะต้องนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปประยุกต์หรือเอาไปใช้ได้จริงนักเรียนเคยเห็นรองเท้านี้ไหมคะ
15: เคยค่ะ
3: เออสำหรับอะไรคะ
15: ขึ้นภูเขา
3: ขึ้นภูเขา
15: เ
3: ออเตะบอลเอเมื่อกี้นี่หนูบอกว่าถ้ามันมีแรงเสียดทานมากมันจะเคลื่อนที่ไปได้น้อยแล้วถ้าเราใส่รองเท้านี่ไปติดกับพื้นมันเกาะมันก็เป็นไงคะไปสัมผัสกับพื้นมากอ่ะแล้วมันจะวิ่งไปได้ไกลยังไงอ่ะในใครจะตอบครูได้ว่าเอ๊ะไอ้รองเท้าตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรกับนักวิ่งอ่ะ
16: ทำให้ลื่น
3: ทำไม่ให้ลื่นเพราะว่าเราจะเอาตัวไหนคะการเคลื่อนไหวใช่ไหมมันไม่ให้ลื่นเพราะมันไม่ลื่นแล้วมันดียังไงอ่ะนักวิ่งมันดียังไงอ่ะ
17: จะได้ไม่ล้มคะ
3: ดีมากลูกนะคะเพราะว่าตัวเราจะต้องเคลื่อนที่ถูกไหมเราก็ต้องหาวัตถุที่ยึดเกาะใช่ไหมให้การทรงตัวของเราดีนะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเอ๊ะถ้ามีแรงเสียดทานมากๆแล้วไม่เคลื่อนที่แล้วบางคนวิ่งมันจะวิ่งได้ไงวัตถุเอารองเท้าเคลื่อนหรือเอาตัวเราเคลื่อนนะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจเรื่องแรงเสียดทานนะคะ
2: ขั้นตอนการขยายความรู้นี้อาจารย์ก็ไม่ละทิ้งให้นักเรียนออกแบบแก้วน้ำที่ช่วยเพิ่มแรงเสียดทาน
3: แก้วน้ำหนูเป็นยังไงที่หนูจะไม่ให้มันหล่นแตกง่ายจับไม่ให้มัน

0: ลื่นทำไงคะ
1: เป็นขรุขระ
0: ขรุขระทำไมต้องทำให้มันขรุขระล่ะคะ
1: ถ้าเกิดมันเป็นแบบเรียบๆเราจับพอมันโดนน้ำมันก็จะลื่น
0: ถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงเสียดทานยังไงอ่ะ
1: มันทำขรุขระมันจะเป็นแบบเป็นบล็อกๆอะครับแล้วเราจับมือเราก็จะติดเอาไว้
0: จะให้มันกระชับได้ง่ายและไม่ลื่นอ้าวเลยค่ะอ้าวออกแบบเลยค่ะ
2: เราไม่ต้องไปวัดประเมินเป็นข้อสอบช้อยตัวนี้เป็นสิ่งที่เราประเมินได้แล้วว่าเขามีความเข้าใจแล้วนะฮะเขารู้แล้วถ้าเพิ่มแรงเสียดทานก็ต้องทำให้มันหยาบถ้าลดก็ทำให้มันเรียบแค่นี้ก็ถือว่าบรรลุตัวจุดประสงค์ที่เราตั้งแล้วนะคะ
3: และเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆแต่ละกลุ่มก็จะช่วยกันให้ดาวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กันก่อนที่จะจบชั่วโมงเรียนอาจารย์ก็แจกแบบสอบถามความคิดเห็นให้กับนักเรียน
2: การที่ให้เด็กเขียนตัวออกนะคะมันก็มีประโยชน์นะคะจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเราอยากจะรู้โดยภาพรวมเนี่ยนะคะเราจะประเมินตามสภาพจริงว่าเขาได้รู้อะไรบ้างนะคะนี่เขาจะเขียนว่าได้รู้เกี่ยวกับแรงเสียดทานได้รู้ว่าแรงเสียดทานมีประโยชน์อย่างไรได้ทดลองได้รู้ว่าสิ่งของหรือวัตถุใดมีแรงเสียดทานมากหรือน้อยเขาประทับใจได้ระดมสมองกับเพื่อนๆและช่วยกันคิดช่วยกันทำนะได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะสิ่งที่เขาค้างคาใจหรือเป็นปัญหาของเขาก็คือว่าเวลาที่แต่ละกลุ่มเดินตรวจเนี่ยรู้สึกจะวุ่นวายไปหน่อยนึงนะคะครูจะต้องเอาอันนี้ไปอ่านแล้วก็จะเก็บรวบรวมคำถามที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือเป็นปัญหาที่เด็กได้ยังค้างคาใจอยู่เอามานำเสนอในชั่วโมงต่อไปที่เราเรียกว่า Q&A ก่อนจะเรียนเรื่องต่อไปจะเอาตัวนี้มาตอบคำถามเด็กนะแต่ในการสอนชั้นเนี่ยมักจะเอาสิ่งใกล้ตัวไม่ต้องไปเอาตรงไหนนะไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรของที่อยู่ในห้องนี้ใกล้ๆตัวเนี่ยจะใช้ได้หมดอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะประยุกต์ยังไงเท่านั้นเองนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ

0: อีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
2: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
3: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
2: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
4: เกมคะคุณครู
2: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
4: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
2: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบสองคม
3: ดาบสองคมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
2: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
6: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
4: มากเลย
3: คิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
5: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ่าแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
7: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
5: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆ เห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
3: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
7: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
3: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
5: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
3: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพามาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
7: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์ชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
4: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมา

0: ้คิดไม่ออกค่ะ
1: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
2: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
1: น้ำลดก็ขนของกลับไง
3: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
1: อ๋อจำไม่ได้อ่ะ
3: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
3: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะมาให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
1: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

0: สวัสดีครับ
1: ชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทบิชอปเท็กซ์ทิลจำกัดสมาพันธรัฐสวิสก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องริงเกิลสเบิร์กโรงแรมดิไอสไตน์สังกัลเลนเมืองสังกัลเลนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพรรณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลที่บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดนายเควินโอบรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางราเซลเดอลาเซเนสหัวหน้าฝ่ายออกแบบและคณะกรรมการบริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนายออโตบิชอปตั้งบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดเมื่อปีพุทธศักราช2470สมัยที่เมืองสังกัลเลนยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอสำคัญของภูมิภาคยุโรปมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตลายปักปีพุทธศักราช2502บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดซื้อกิจการบริษัทปักผ้าเก่าแก่ที่สะสมงานลูกไม้และงานปักโบราณล้ำค่าจำนวนมากอนุรักษ์และจัดระบบตามแหล่งที่ผลิตตามเทคนิคการถักปักเป็นหอจดหมายเหตุสิ่งทอ

เป็นสมบัติทางปัญญาและศิลปะงานผ้าลูกไม้และงานปักตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15เป็นต้นมาสิ่งทอหายากเอกสารประวัติศาสตร์และบันทึกพัฒนาการงานปักด้วยเครื่องจักรที่มีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปรวบรวมไว้มากกว่า 3,500 รายการเทคนิคงานปักที่ได้เรียนรู้เช่นงานผ้าลูกไม้ทำมือส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้ใบไม้และลายธรรมชาติมีความประณีตละเอียดสะท้อนรสนิยมและวัฒนธรรมยุโรปในแต่ละยุคบางชิ้นมีอายุมากกว่า400ปีงานปักกีปูเป็นเทคนิคการปักที่ผ่านกระบวนการทางเคมีทำให้ผืนผ้าที่ปักหายไปเหลือแต่ลายปักจึงคล้ายผ้าลูกไม้เป็นเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์นิยมใช้ในงานปักชั้นสูงของยุโรปงานปักเครื่องเชฟลีทำให้ผลิตงานปักได้เร็วสร้างลายซับซ้อนและละเอียดมีมิติได้มากขึ้นเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากงานฝีมือในครัวเรือนสู่ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสิ่งทอแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทำให้เห็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบตั้งแต่การศึกษาธรรมชาติดอกไม้ศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาเป็นลายปักบนผืนผ้าชิ้นงานหัตถศิลป์เหล่านี้แสดงวิวัฒนาการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอยุโรปในหลายศตวรรษเป็นคลังความรู้ให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสิ่งทอทั่วโลกได้ศึกษาเชื่อมโยงอดีตกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบร่วมสมัยและเป็นต้นแบบให้นักออกแบบคิดสร้างสรรค์พัฒนางานปักสมัยใหม่ปีพุทธศักราช2568บริษัทบิชอปแกมมาประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมทุนใช้เมืองสังกะเล่นเป็นศูนย์กลางการบริหารและออกแบบส่วนสิ่งทอทั้งหมดย้ายไปที่ประเทศไทยการผลิตใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยและฝีมือแรงงานไทยที่ประณีตทำให้งานปักของบริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกการเข้าชมหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลได้เห็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพัฒนาเป็นนวัตกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่ได้งานปักและผ้าลูกไม้ของเมืองสังกะเล่นมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกเป็นการใช้ประวัติศาสตร์และความรู้ในอดีตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างยั่งยืนเวลา 11 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติซูริกประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนิวัตประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสในครั้งนี้เห็นได้ว่าสมาพันธรัฐสวิสยังพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีเพราะมีวิชาการและเทคโนโลยีที่มั่นคงและพัฒนาไม่หยุดมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อดีตให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตอย่างมีสติพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศแสดงเรื่องมนุษยธรรมของมนุษย์คนเป็นมนุษย์ควรปฏิบัติดีต่อกันช่วยเหลือกันไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกันระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตดูพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่หนึ่งเดียวกันของสมาพันธรัฐสวิสที่มีวัฒนธรรมหลากหลายความรู้ในอดีตทำให้ทราบปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดนำความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์คิดพัฒนานวัตกรรมด้านการสำรวจให้เที่ยงตรงแม่นยำยิ่งขึ้นไปเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนส่วนบริษัทบิชอปเทคเทียวจำกัดมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอและงานปักมานานกว่า90ปีทำให้ทราบว่าเมื่อธุรกิจได้ผลกำไรควรหาทางคืนให้สังคมส่งเสริมให้คนในสังคมมีความคิดสร้างสรรค์มีอาชีพมีงานทำและร่วมกันสืบทอดตำนานการเป็นเมืองแห่งสิ่งทอให้คงอยู่บนพื้นฐานของพลวัตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือน

0: เรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 9:20 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬโรงพยาบาลบึงกาฬและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน142คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลบึงกาฬจำนวน6คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์นพคุณคล้ายพันธ์ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อให้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน4ตัวและส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขทั้งนี้การทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกจากจะช่วยควบคุมประชากรและป้องกันโรคร้ายแรงในระบบสืบพันธุ์แล้วยังสามารถป้องกันโรคมะเร็งอัณฑะลดการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้ป้องกันการเกิดมดลูกอักเสบเป็นหนองและลดโอกาสการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งเต้านมในสุนัขเพศเมียอีกทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยตลอดจนความสำคัญของการทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยในวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน72ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน130ตัวการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้อย่างยั่งยืนเป็นไปตามหลัก มนุษยธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีด้วยการทำหมันในสัตว์อายุตั้งแต่สิ้นเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกจะสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมได้ถึง95%สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดบึงกาฬตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจำปี2569มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไปแล้วคิดเป็น99.6%ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งได้ทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกภายในปี2573องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้ณวัดขุนพรหมดำริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดังนี้พระครูสารกิจประยุทธ์วัดทัตยาวาสจังหวัดมหาสารคามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรกิจประยุทธ์พระมหาจงยุทธกิติยุตโตเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรกิติพระครูสิริธรรมโกวิทวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิริวชิรธรรมและพระครูสุทธิวโรภาสวัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุทธิวชิรภาสองคมนตรีประชุมสามัญประจำปี2569คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีการจัดประชุมสามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการและกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าประชุมมีวาระการประชุมสำคัญอาทิการพิจารณารับรองงบดุลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจำปี2568การขออนุมัติผู้สอบบัญชีประจำปี2569การพิจารณาแผนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระหว่างปี2569ถึง2570และการขออนุมัติบริจาคที่ดินเป็นถนนเพื่อสาธารณประโยชน์นอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้เมื่อวันที่31มกราคม2568หน่วยงานต่างๆได้รับทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระพรหมวัชระธีราจารย์ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระสงฆ์กว่า700รูปจากวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมด้วยคฤหัสถ์กว่า300คนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 40รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสุวรรณารามวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดบึงจังหวัดนครราชสีมาวัด

เปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวัชระสารบัณฑิตวัดพระมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์แสดงพระธรรมเทศนาสังคหวัตถุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์กล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติด้วยทรงสงเคราะห์ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4ประการประกอบด้วยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงปลอบขวัญทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่างเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.การยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริษัทภูมินทาราจำกัดจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนนานาชาติเดลลาบิทริชและเดลลากรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดมหันนพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดเฉลิมพนมเขตจังหวัดกระบี่วัดบ้านแปะวัดหนองอาบช้างวัดพระธาตุสีจอมทองวัดหนองคันวัดขแมดจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหอการค้าจังหวัดนครปฐมสำนักงานเสนาธิการทหารเรือและหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยวัดแจ้งวรวิหารวัดบ่อล้อวัดเท้าราชวัดทาราวดีวัดมณีเจริญวัดสนวัดทุ่งแย้และวัดสุวรรณคีรีวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาจังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบ
ราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขณเรือนจำจังหวัดสระบุรีวันนี้ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อบริการด้านจักษุแก่ผู้ต้องขังโดยมีการตรวจคัดกรองสายตาวัดสายตาประกอบแว่นและส่งต่อผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางสายตาเข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับการบริการตัดแว่นสายตาจำนวน300อันนอกจากนี้มีการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นภายในเรือนจำกิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่12กรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสนองพระราชดำริและพระดำริในการเข้าถึงบริการสุขภาพผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน5รายเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับเรือนจำจังหวัดสระบุรีมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,594 รายจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ่ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้
2: ไหนเขาบอก

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ามกลางหุบเขาหลวงในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่กว่า20ไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนขนาดกลางชื่อว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา74ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ภายใต้ความเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรมชาติมีแหล่งเรียนรู้มากมายที่ชาวบ้านเจ้าของภูมิปัญญาสั่งสมประสบการณ์และใช้ในการดำเนินชีวิตมาอย่างยาวนาน

0: การเรียนแบบบูรณาการที่เราจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้นะครับน่าจะให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับเราต้องการให้เด็กเกิดอะไรบ้างนะครับคือข้อหนึ่งนี่นักเรียนสามารถสืบค้นสีจากธรรมชาติข้อที่2นี่นักเรียนสามารถสกัดสีจากธรรมชาติได้นี่ข้อนี้เอาไหมครับ
1: สกัดสีได้
0: ข้อ3นักเรียนสามารถนำภูมิปัญญาจากท้องถิ่นนี่มาใช้ประโยชน์ต่อการ
1: เรียนการสอน
0: หลังจากนั้นนักเรียนก็ระดมสมองแสดงความคิดเห็นเลือกประเด็นน่าสนใจ
2: ครูสาระวิทย์สังคมแล้วก็การงานมาวางแผนกันว่าเราจะสอนบูรณาการจะเอาวิชาไหนเป็นหลักใน4คนนี้เราก็สรุปกันได้ว่าจะเอาสารวิทยาศาสตร์เป็นหลักคือเป็นเกณฑ์ของที่เราจะเรียนบูรณาการ
0: แนวคิดหลักเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการใช่ไหมครับคือผมมีความคิดว่าในการเรียนการสอนนี่ถ้าว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของนักเรียนจริงๆนี่มันต้องเรียนพร้อมๆกันในหลายๆด้านใช่ไหมครับถ้าเรามาแยกเรียนเป็นวิทยาศาสตร์เป็นคณิตศาสตร์เป็นการงานโดยแยกกันนี่มันน่าจะเป็นการผิดธรรมชาติของการเรียนรู้ครับ
3: จากที่ว่าพี่อยู่ที่คีรีวงศ์พี่ก็ได้เห็นว่าคือภูมิปัญญาหรือว่าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนคีรีวงศ์เนี้ยมันมีมากมายเราสามารถที่จะบูรณาการหรือเอาวิชาสาระการงานเนี้ยเข้าไปผนวกได้ก็เลยเห็นคุณค่าว่าในสาระของผ้าลายเทียนหรือผ้ามัดย้อมเนี้ยสามารถที่จะเอามาสอนในสาระการงานให้กับนักเรียนได้เพื่อนักเรียนจะได้นำเอาวิชานี้ไปใช้เป็นการสร้างอาชีพในการดำรงชีวิตของนักเรียนได้ในต่อไปในอนาคตค่ะ
0: คุณนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะว่าเมื่อนักเรียนดูภาพที่1กับภาพที่2นี่นักเรียนมีปัญหานะในใจหรือนักเรียนจะตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับภาพ2ภาพนี้อย่างไรนะครับ
4: ทำไมภาพที่1มันเป็นสีมืดคะ
5: มันเป็นสีมืดแล้วภาพที่2
4: เป็นสีสว่าง
0: สรุปคำถามเลยครับเขาบอกว่ายังไงครับข้อที่1ประเด็นคำถามครับเมื่อเราได้มีหลักเลยว่าเราจะทำผ้าลายเทียนใช่ไหมครับ

0: เราก็มาศึกษาองค์ประกอบของผ้าลายเทียนว่าในผ้าลายเทียนนี่มันจะมีองค์ประกอบหลักสำคัญอะไรบ้างสิ่งสำคัญนี่เรื่องของสีนี่ก็สำคัญใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มจากให้นักเรียนดูภาพสองภาพที่เหมือนกันแต่ว่าภาพที่หนึ่งเป็นภาพที่ไม่มีสีสันอีกภาพหนึ่งมีสีในนี้ได้ตั้งประเด็นปัญหาระหว่างสองภาพใช่ไหมครับเราจะให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องสีได้อย่างไรการเรียนรู้ควรจะให้นักเรียนนี่ได้มีโอกาสคิดบ้างใช่ไหมครับสีที่นักเรียนเห็นนี่มองเห็นจากอะไรครับนี่มองเห็นจากอะไรครับเป็นสีจากธรรมชาติใช่ไหมและเป็นสีจากสิ่งมีชีวิตประเภทไหนจากพืชใช่ไหมจากพืชเราตั้งประเด็นปัญหาตรงนี้ว่าอย่างไรดี
1: พืชนั้นให้สีได้ยังไงครับ
0: พืชให้สีได้อย่างไร
2: การสกัดสีจากธรรมชาติเราจะทำได้อย่างไรและเมื่อทำได้เราจะมาใช้ประโยชน์อย่างไร
0: เห็นด้วยไหม
3: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยนะเรื่องของการสกัดสีสรุปว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องนี้กันนะ
4: หมายของการเรียนรู้เรื่องการสกัดสีคือแหล่งเรียนรู้กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติที่อยู่ใกล้โรงเรียนเพียงนิดเดียว
0: ในการทำงานแต่ละอย่างมันก็จะมีองค์ความรู้ของงานที่มีการสั่งสมมาแล้วใช่ไหมครับถ้านักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นหรือจากแหล่งเรียนรู้นี่ก็จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับก็เลยกำหนดว่านักเรียนควรจะได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วย
5: พื้นไอซี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็มีอยู่ในรอบๆตัวเราตรงนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้วิธีการที่จะนำมาใช้มันว่าเดี๋ยวมันใหม่มันปรือสังเกตส่วนในของมันที่ว่าความน่าจะเป็นว่าไอ้พืชชนิดนี้มันน่าจะไอ้ซี่นะพืชชนิดนี้มันน่าจะไอ้ซี่นะ
4: ปราชาวบ้านช่วยเป็นครูนอกห้องเรียนให้กับเด็กๆโดยนำความรู้เรื่องการสกัดสีจากภูมิปัญญาดั้งเดิมมาให้นักเรียนได้ศึกษา
5: เราคิดว่ามังคุดในไอ้ที่เนี่ยซึ่งเราอีรูเปลือกว่ามันไอ้ที่เราต้องทำปลือกก่อนนะลูกทดลองใช้เราต้องใช้การทดลอง
1: ทำไมจึงใช้สีธรรมชาติแทนสีสังเคราะห์ครับ
6: เคยมีความรู้มาว่าดอกอัญชันและใบเตยมันให้สีได้แต่ว่าทำไมเขาจึงไม่นำมาทำผ้าได้ด้วยค่ะ
7: ก็เริ่มตั้งแต่สกัดสีสกัดจากพืชชนิดไหนมั่งให้นักเรียนก็สืบค้นจะสอนด้วยวิธีสืบค้นจะไม่บอกนักเรียนว่ามังคุดนี่ให้สีส้มนะเราจะไม่บอกคือเราสอนให้เด็กคิดเริ่มตั้งแต่นักเรียนต้องตั้งปัญหาว่าพืชใดบ้างที่ให้สีมีพืชอะไรให้สีอะไรแล้วมีอุปกรณ์อะไรที่จะต้องทำวางแผนานออกแบบการทดลองออกมาแล้วก็ไปสืบค้นบ้างนักเรียนก็ต้องมีวิธีการ
8: นอกจากใบมังคุดแล้วยังมีพืชชนิดไหนที่ให้
9: มันมีเกนกะนุนเกนกะนุนมันจะได้สีเหลือง
10: สีชมพูเข้มค่ะได้จากมังคุดแก่ค่ะ
11: มีเดียวอ๋ออันนี้เกี่ยวเข้มนี่อันนี้เกี่ยวอ้นเหมือนน
12: ั้นไม้กับใบไม้กันนุ่นถึงกากับใบหูกว้างทั้งหมดนี่ได้มาได้มาซับใช่ไหม
13: ซับซับไปชิ้นเล็กๆแบบนี้แต่ละแบบต้อง
12: นี่ถึงใบหูกว้างนี่ถ้าเราไม่ซับมันถึงก
13: าที่มันไม่ออก
12: ไม่ถ้าเราย่ำ
13: ไม่ได้เหมือนมันนี
14: ่ในวิชาหลักโดยเฉพาะไทยคณิตวิทย์นะคะคือเด็กจะไม่ถนัดแต่เมื่อไม่ถนัดตรงนั้นนะเราจะไปปลุกไปปั้นไปสอนมันก็ไม่ได้ผลเต็มที่แต่ถ้าเรามาสร้างในวิชาศิลปะในวิชาการงานในวิชาเหล่านึงซึ่งมันจะไม่หนักมันจะไม่อิงวิชาการมากมายนักเด็กก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็สามารถทำได้ดีด้วยค่ะ
0: หลังจากได้ความรู้มาแล้วทีนี้ก็เอาความรู้นี้มาวางแผนว่าที่รู้มานี่มันเป็นจริงไหมเป็นจริงไหมนักเรียนก็วางแผนในการทดลองสกัดสีกันดูนะตามความรู้ที่ได้รับนักเรียนไปคำนวณดูนะน้ำหนักอันนี้100กรัมถ้าอันนี้5ส่วนเราเติมน้ำไป1ส่วนจะใช้น้ำกี่กรัมนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปคำนวณมาดูนะคำนวณได้แล้วมาถามมาบอกครูนะลองไปคำนวณดูนะครับ
4: คุณครูให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกแบบการทดลองของตนเองว่าจะต้องต้มพืชด้วยปริมาณน้ำเท่าไหร่และใช้เวลาแค่ไหนจึงจะได้สีสันตามต้องการโดยต้องทำการบันทึกผลการทดลองอย่างละเอียดด้วย
15: คิดตารางบันทึกว่าเราจะออกแบบวิธีการบันทึกยังไงจะได้ข้อมูล
2: ที่ถูกต้องออกแบบว่าเนี่ยเราจะรู้ว่าสีของเราเนี่ยเป็นสีที่มีความเข้มข้นแค่ไหนใน10นาทีเพราะฉะนั้นต้องคิดตารางขึ้นมาคิดเองนะคะตาราง
3: สมมุติว่าอันนี้20นาทีใช่มั้ย
0: ใช่
3: แล้วอันเราไม
0: ่ไม่เวลาก็ตั้งแต่ตรงนี้แต่ว่านักเรียนอาจจะหมายเหตุว่านะเวลาเป็นเท่าไรถึงเท่าไรตอนที่นักเรียนบันทึกกันเวลาเท่าไรได้ไม่เป็นไรแต่ว่าจุดหลักสำคัญเนี่ยครูอยากให้เธอรู้ว่าเมื่อเราต้มไป10นาทีให้สีอย่างไรต้มเวลาผ่านไป30นาทีให้สีเป็นอย่างไรเข้าใจไหมครับ
4: ในการบันทึกผลการทดลองทำให้นักเรียนได้สังเกตว่าพืชชนิดต่างๆอันได้แก่แก่นขนุนใบหูกวางใบมังคุดมีปัจจัยอะไรบ้างในการสกัดสีโดยต้องมีการแสดงตัวอย่างสีที่ได้ให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยและหลังจากนั้นแต่ละกลุ่มต้องออกมารายงานผลหน้าชั้นเรียน
0: ของกลุ่มที่1ทำอะไรวิธีขั้นตอนการทำอย่างไรเล่ามาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เธอไปหาอุปกรณ์ไปหาที่ไหนหาอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมมีมดกัดกี่ตัวเล่าให้หมดเลยครับ
2: ขั้นตอนที่1ก็คือไปเก็บใบหูกวางค่ะใส่ภาชนะ
0: ใบที่เก็บนี่ต้องมีลักษณะอย่างไร
2: ใบที่เก็บนี้จะต้องเป็นใบแก่ค่ะเพราะถ้าใบอ่อนมันจะอ่อนมาก
0: สีอ่อนมากวิธีมันไม่เข้ม
2: ซึ่งในการทำนี้ก็มันจะทำไม่ได้ตอนแรกนำมาต้ม14นาฬิกา30นาทีจนถึง14นาฬิกา40นาทีก็จะได้สีเหลืองอ่อนๆ14นาฬิกา50นาทีถึง15นาฬิกาก็จะได้สีเขียวเริ่มสีเขียวอ่อน
0: เริ่มมีสีเขียวออกมาใช่ไหมครับ
2: แล้วนี่ถ้าจะให้วิเคราะห์ดูถ้าต้มเวลานานมากกว่านี้มันน่าจะได้เป็นสีเขียวแก
0: ่เป็นสีเขียวแก่ขึ้นใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตนะครับคือเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามาว่าต้องเรียนเรื่องนี้นะต้องเรียนเรื่องนี้นะคือหมายความว่าทุกคนนี่คิดว่าการเรียนรู้นี่เป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตการเรียนรู้นี่คือความจำเป็นนะที่ต้องเรียนตลอดเวลาครับ

0: วันนี้เป็นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงที่แหล่งเรียนรู้กลุ่มลายเทียนเนื้อหาหลักเป็นวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยมีวิทยากรคอยสาธิตทุกขั้นตอนให้นักเรียนได้ศึกษา
1: การสร้างงานศิลปะชิ้นนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีสมาธินะคะมีสมาธิแล้วก็มีความมั่นใจในการลงเส้นนะคะในการลงเทียนถ้าหากว่าเราไม่มีสมาธิและไม่มีความมั่นใจมือของเราก็จะไม่ไปค่ะ
2: เวลาเราที่พาเด็กไปนะคะเราจะได้ไม่ได้เฉพาะเรื่องที่เราจอดจงจะได้เรื่องอื่นแทรกมาด้วยนะคะจะเอาเข้ามาวิชาวิทย์ก็ได
3: ้การที่ขุดพบ
4: เจดีย
3: ์ขุดพบเขาเรียกคนบ้านเราเขาเรียกว่าฝานฟ้าฝานฟ้าเนี่ยถ้าถามว่าฝานฟ้าเนี่ยมันทำจากอะไรมันทำจากหินแสดงว่าคนคีรีวงศ์เนี่ยอยู่มาตั้งเป็น 2,000 ปี
4: ไม่ใช่200คือตั้งแต่ยุคหินนะคะ
3: ถ้าไม่มีคนจะไม่มีฝาน
5: นักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมเวลาเราผ้านะไปถูกับไม้ที่นะเราติดเป็นไขไว้แล้วผ้านี่มันไม่หลุดออกจากเฟรมตรงนี้แปลกใจไหมครับ
6: แปลกใจ
5: เออนะมันน่าจะมีเหตุผลอะไรที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ครับตรงนี
6: ้ที่
7: ความเหนียวของเทียน
5: ความเหนียวของเทียนเทียนมีความเหนียวไหมมีความเหนียวจริงไหมอธิบายความเหนียวหน่อยความเหนียวหมายถึงอะไรครับ
6: ความ
5: ยืดหยุ่นกับความเหนียวเหมือนกันไหม
8: อะไรที่มีความเหนียวที่เหนียวหมายถึงอะไร
6: ยาง
8: เหนียว
6: นอกจาก
8: อะไรอีกที่มีความเหนียว
9: เทียนก็เหนียวเหมือนกัน
8: เทียนเหนียวทำไมที่ว่าเหนียวถ้าเทียนเหนียว
9: เกิดจากการล้มเหลว
8: เกิดล้มเหลวแล้วเป็นยังไงต่อ
5: ถือว่าเทียนไขนี่มันน่าจะมีแรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลอยู่ด้วยไหม
6: น่าจะมีค่ะ
5: มีอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ในผ้านี้ถือว่ามันจะมีรูโปร่งบ้างไหมในเส้นใยตรงนี้ถือว่ามันจะมีช่องไหม
8: มีส่วน
5: มีช่องไหม
6: มีค่ะ
5: มีและเทียนไขนี่มันจะมีโมเลกุลที่ยึดเหนี่ยวกันแข็งมากไหมมากไหมครับถ้าเรานำผ้านี่นะครับไปถูแล้วก็เอาอะไรไปอัดทับถือว่าเทียนไขน่าจะซึมมาที่ผ้าได้ไหมแล้วไอ้เทียนไขที่ซึมมาในรูผ้านี่มันน่าจะทำให้มันยึดก่อผ้าได้ไหมครับ
6: ได้
5: นะ
0: นอกจากการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะให้ความรู้แก่เด็กๆได้รอบตัวแล้วยังส่งต่อความภูมิใจกลับไปยังชุมชนอีกด้วยเจ้าของภูมิปัญญาต่างเต็มใจที่จะเอื้อเฟื้อสถานที่และความรู้ที่มีแก่เด็กๆซึ่งเป็นลูกหลานของตนเองที่นี่จึงเป็นตัวอย่างของชุมชนเล็กๆที่เข้มแข็งช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
10: ประวัติของหมู่บ้านคีรีวงศ์ซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรารู้เพียงแค่ว่าชุมชนคีรีวงศ์เป็นชุมชนที่มีมาเป็นพันปีแล้ว
11: การวาดผ้าลายเทียนเมื่อก่อนถ้าเราไม่มาเรียนด้วยการปฏิบัติจริงเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการเขียนลายเป็นยังไงต้องทำยังไง
1: เรียนในห้องเรียนเนี่ยเด็กก็จะเรียนธรรมดาแต่ว่าการที่เราพานักเรียนออกไปสู่นอกห้องเรียนหรือว่าไปสู่แหล่งเรียนรู้เนี่ยนักเรียนจะมีความรู้สึกสนุกสนาน
12: อิเซราตรา

0: สวัสดีครับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาพบเพื่อนครูอีกแล้วครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับและห้องเรียนของเรานั้นติดแม่น้ำท่าจีนครับส่วนฝั่งโน้นก็ท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครมาดูกันครับว่าวันนี้จังหวัดสมุทรสาครหรือชื่อเดิมสาครบุรีนั้นจะมีอะไรให้เพื่อนครูได้เรียนรู้และไปปรับใช้กับชุมชนและพื้นที่ของตัวเองบ้างแต่ก่อนอื่นครับต้องไปรู้จักชุมชนและวิถีชีวิตของเขากันก่อนตามผมมาครับ
1: นมัสการพระอาจารย
2: ์พระเจริญพรโยมแอด
0: เพื่อนครูครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการามที่จังหวัดสมุทรสาครครับเพื่อจะสนทนาธรรมกับพระมหาธิวากรอาภัทโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสและอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนบาลีประจำจังหวัดสมุทรสาครครับถึงความเป็นมาเป็นไปของชุมชนแห่งนี้และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนอื่นขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ก่อนครับว่าพระอาจารย์เป็นคนสมุทรสาครไหมครับ
2: อาตมาเป็นคนอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
0: อ๋อบ้านเดียวกันครับ
2: บ้านเดียวกันก็ถือว่ามีโอกาสได้มาศึกษาเราเรียนที่นี
0: ่อ๋ออยู่ที่นี่กี่ปี
2: 2533
0: 21ปี
2: เข้า22ปี
0: เข้า22แล้วนะในยุคนู้นนี่ชุมชนละแวกนี้ที่สมุทรสาครเขาอยู่กันยังไงครับ
2: คือถ้าเราเทียบไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครหรือต่างจังหวัด
0: ครับ
2: ในระยะ20ปีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากพอสมควร
0: ครับ
2: ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงก็จะมองได้2ลักษณะ
0: ครับ
2: คือในเรื่องของประชาชนความเป็นอยู่อันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากมายพอสมควร
0: ครับ
2: แต่ถ้าจะเอาให้มองเข้ามาในเห็นในวัด
0: ครับ
2: ความเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะมีหลายด้านด้วยกันอย่างเช่นด้านของวัฒนธรรมประเพณี
0: ครับ
2: เช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าวันธรรมสวนะหรือวันพระ
0: ครับ
2: คนส่วนใหญ่ก็จะมาวัดมาถือศีลอุโบสถมาทำบุญที่วัดในตอนเช้า
0: ครับ
2: ปัจจุบันนี้จะเหลือน้อยละ
0: งั้นแสดงว่าตอนแรกๆใหม่ๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนี่ยังมาวัดกันเยอะอยู
2: ่ยังเยอะอยู
0: ่ความสัมพันธ์แบบบ้านวัดโรงเรียนล่ะครับยุคนั้น20ปีที่แล้วนี่ยังถือว่าแน่นแฟนไหม
2: เมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นคนละรูปแบบ
0: ครับ
2: คือมันก็พัฒนาการไปเรื่อยแต่ปัจจุบันนี้ถ้าอย่างมองที่วัดป้อมเนี่ยบ้านวัดโดยเฉพาะวัดกับโรงเรียน
0: ครับ
2: จะมีความเชื่อมโยงกันพอสมควร
0: ครับ
2: พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดก็คือพระปริยัติกิจโกศล
0: ครับ
2: ท่านจะสนับสนุนให้พระเนนในวัดได้ศึกษาเรียน
0: ครับ
2: เรียนรู้แล้วก็นำไปสอนคือเมื่อเรียนรู้แล้วมันจะเกิดประโยชน์ก็คือเมื่อเอาสิ่งนั้นที่รู้นั้นไปสอนเด็กนักเรียนเป็นให้เด็กได้รู้ได้นำไปปฏิบัติ
0: ครับ
2: เพราะนั้นที่โรงเรียนที่วัดป้อมเนี่ยพระเนนไม่ต่ำกว่า20รูปก็จะหมุนเวียนกันเข้าไปสอน
0: ไปสอนที่โรงเรียน
2: ที่โรงเรียน
0: สิ่งที่สอนคือพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับ
2: เรื่องของหลักธรรมทั่วไปเรื่องของพระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องของการที่จะไปสอบธรรมศึกษาการสอบวัดผล
0: การที่พระได้เข้าไปสอนพุทธศาสนาโดยตรงกับเด็กนักเรียนแตกต่างกับการให้คฤหัสถ์สอนพุทธศาสนาไหมครับ
2: ถ้าเรามองอะไรก็ตามที่เป็นต้นฉบับ มันก็ต้องดีกว่าเพราะพระก็คือต้นฉบับ
0: ครับ
2: ถ้าเรามองย้อนกลับไปก็คือโรงเรียนเกิดจากวัด
0: ครับ
2: ใช่ไหมเพราะนั้นต้นฉบับในเรื่องของธรรมะก็คือต้องพระต้องเนน
0: พอเด็กเห็นจีวรเข้าไปในห้องเรียนนี่ความรู้สึกของเด็กเขาจะเกรงหรือเกรงหรือจะเป็นยังไงครับอาจารย์
2: เด็กจะรู้สึกว่าดีใจ
0: ครับ
2: รู้สึกพฤติกรรมที่ซนๆอะไรก็จะเปลี่ยนไป
0: อ๋อแล้วจะเงียบเลยใช่ไหม
2: จะเงียบฟัง
0: ก่อน
2: แล้วเด็กเขาจะชอบฟังนิทานธรรมะ
0: Oh.
2: คือตรงนี้พระมีเรื่องที่จะ เล่าให้เด็กฟังเด็กก็จะสนใจ
0: เรียนถามพระอาจารย์ตรงนี้ขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งเพราะว่าเห็นประสบการณ์หลายที
2: ่
0: บางครั้งเด็กฟังพระแค่เริ่มอาจจะเทศหรือเล่าหลับไปแล้วก็มี หรือบางทีก็พลานจะไม่เข้าห้องเรียนซะอย่างนั้นแต่พระอาจารย์มีวิธีไหนที่ทำให้เด็กตั้งใจแล้วก็อยากฟังครับ
2: คือธรรมชาติของเด็กเขาก็จะนิ่งฟังได้ไม่นานแต่เราจะต้องมีเรื่องที่เด็กเขาอยากจะฟัง
0: อ
2: ุปนิสัยของคนไทยชอบฟังเรื่องราวต่างๆเรื่องของธรรมะที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมที่สอนอยู่ในตัวเพราะนั้นถ้าพระเนนรู้จักเอาตรงนี้เข้าไปสอนเด็กนักเรียน
0: ครับ
2: แล้วทีนี้เด็กนักเรียนเขามาจากไหน ก็มาจากบ้า
3: าน
2: มาจากพ่อมาจากแม
3: ่
2: เพราะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงไปหมดเลย
3: การส่งต่อระหว่างพระไปที่เด็กแล้วเด็กมาที่บ้านเนี่ยเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ยังไงครับ
2: ก็ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมชัดเจน
3: ครับ
2: ยกตัวอย่างง่ายๆพ่อแม่บางคนเนี่ยอาจจะมีคติแนวคิดที่ไปในทางลบว่าเออพระเข้าไปสอนเนี่ยจะได้ให้ความรู้กับเด็กได้หรือเปล่า
3: อ๋อลบต่อพระต่อวัด
2: มันอาจจะเป็นในแนวนั้นก็ได้แต่เมื่อลูกไปเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเออพระอาจารย์ไปสอนเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังนะยกตัวอย่างนิทานอย่างนี
3: ้
2: เช่นถ้าลูกไปด่าว่าพ่อแม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3: อ๋อเห็นเลยในพฤติกรรม
2: ก็จะเห็นอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็จะเห็นว่าเออเนี่ยพระท่านแนะนำมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วลูกตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
3: ในทางที่ดีขึ้น
2: ในทางที่ดีขึ้นก็จะโยงมาถึงวัดว่าเออความรู้สึกดีๆมันก็จะโยงเข้ามา
3: ครับ
2: เวลาวัดมีงานมีกิจกรรมเชิญชวนมาร่วมก็ได้ผลค่อนข้างจะดีทีเดียว
3: ผมกำลังเห็นรูปแบบใหม่ของการสอนที่เดิมเนี่ยเด็กหรือว่าคนที่อยากเรียนหนังสืออยากบวชเรียนก็ต้องมาที่วัดตอนนี้พระที่วัดไปหาที่โรงเรียน
2: พระจะต้องไปที่โรงเรียน
3: ต้องเป็นรูปแบบนั้น
2: ต้องแบบนี้แล้วแต่เด็กก็มาในวัดยังมีอยู
3: ่ก็
2: คือโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
3: ์
2: ที่เด็กจะต้องมาเรียนในวัดแต่ปัจจุบันนี้ถ้าจะให้ได้ครบบริบูรณ์ครบถ้วนก็คือเขามีหลักสูตรอยู่แล้วทางโรงเรียนกับทางวัดก็จะประสานงานกันว่าจัดตารางการเรียนการสอนออกมาอย่างนี
3: ้
2: แล้วก็จัดให้ทางวัดเนี่ยจัดพระไปสอนตามชั่วโมงนี
3: ้
2: โดยแทรกในเรื่องของทางภาคบังคับในโรงเรียนแล้วก็พระก็จะนำสั่งที่นอกเหนือจากในโรงเรียนเอาเข้าไปเติมเต็มให้เด
3: ็
2: ก
3: ถ้าให้พระอาจารย์มองในภาพรวมของการเรียนการสอนของสมุทรสาครแล้วครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีอะไรที่ควรจะเพิ่มเติมต่อไป
2: ในปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์ก็พยายามที่จะส่งเสริมให้พระเนรได้ออกไปสอนอย่างที่บอก
3: ครับ
2: เสร็จแล้วเมื่อสอนแล้วเนี่ยก็จะมีการสอบวัดผลวัดความรู้ของนักเรียนในระดับธรรมศึกษาตรีโทเอก
3: ครับ
2: เมื่อก่อนนี้ไม่มีนักเรียนสอบมากแค่หลักพัน
3: ครับ
2: แต่ปัจจุบันนี้จังหวัดสมุทรสาครมีนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาเนี่ยหลักหมื่นจริงอยู่ว่าจำนวนอาจจะวัดคุณภาพไม่ได
3: ้ครับ
2: แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ใช่เฉพาะวัดป้อมหลายๆวัดได้ช่วยกันค่อนข้างจะดีมาก
3: อาจจะบอกคุณภาพยังไม่ได้แต่ว่าความสนใจมากขึ้น
2: ใช่จากคนที่กำลังจะเดินทางผิดไปในทางผิดแล้วกลับมาไปในทางถูก

0: เนี่ยได้ปีหนึ่งเมื่อไม่น้อยเหมือนกัน
1: ฟังไปถึงตรงนี้นี่เห็นได้ชัดว่าการศึกษาในสิ่งที่พระอาจารย์ได้เล่ามาคือการศึกษาแล้วเห็นผลเกิดผลใช่ไหมครับผลอาจจะเกิดจากตัวของเขาเองผลอาจจะเกิดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างต่อสังคมแล้วก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าถ้าเอาผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับชุมชนอย่างไรมาเป็นตัวที่เราจะศึกษาคงจะเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เรียนรู้แบบนั้น
0: การศึกษามีคนพูดว่าเหมือนกับการปลูกกล้วยไม
1: ้ครับ
0: กล้วยไม้ออกดอกช้า
1: ครับ
0: แต่เมื่อออกดอกแล้วมีความสวยงามมีความหอมได้ชื่นใจ
1: ครับ
0: การศึกษาก็ต้องใช้เวลาแต่ที่สำคัญก็คือเหมือนพระพุทธเจ้าวิชาจรณะสัมปันโน
1: ครับ
0: คนที่จะสมบูรณ์ด้วยความรู้และกิริยามารยาทการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นถ้าเราไปส่งเสริมด้านเดียวด้านวิชาอย่างเดียวไม่มีศีลธรรมเข้าไปเป็นตัวกำกับในเรื่องของจรณะคือความประพฤติความปฏิบัติ
1: ครับ
0: มันก็จะไม่ควบคู่กัน
1: ครับ
0: วิชาก็เหมือนมีดมีสองคมถ้าใช้ในด้านดีก็ดีใช้ในด้านไม่ดีก็เสียได้
1: ใช่ครับแล้วการนำเอาความรู้หรือว่าภูมิปัญญาในชุมชนไปสอนเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากไหมครับ
0: เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญ
1: ครับ
0: เพราะว่าจุดมุ่งหมายของการเรียนก็คือพัฒนาในเรื่องของทักษะการครองชีพการทำมาหากิน
1: ครับ
0: นี่คือทักษะง่ายๆพื้นฐานถ้าเรามองว่าภูมิปัญญาชาวบ้านที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพของเขานั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังหนีเรื่องของธรรมะเรื่องของศีลธรรมไม่ได
1: ้ครับ
0: ตัวนี้เป็นกลไกสำคัญ
1: ครับ
0: ที่จะขับเคลื่อนคนไปในทางที่ถูกในการประกอบอาชีพมันก็มีหลายด้านด้วยกัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าเรามีธรรมะเป็นเหมือนเข็มทิศที่จะชี้นำทางเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะทำให้เราเดินทางได้ถูกต้อง
1: ไม่หลงทาง
0: ไม่หลงทาง
1: ครับ
0: และถึงบรรลุเป้าหมายโดยสวัสดีทุกคน
1: ครับผมต้องขอบคุณพระอาจารย์ที่ให้แง่คิดที่ดีแล้วก็ฉายภาพให้เราเห็นความสัมพันธ์ของวัดโรงเรียนแล้วก็บ้านนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมจะพาเพื่อนครูไปพบกับคุณครูอีก2ท่านครับที่นำเอาเรื่องราวของชุมชนมาประกอบกับการเรียนการสอนและผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้ชมกันครับ

0: นั่นก็เป็นผลของการนำเอาเรื่องราวของชุมชนมาประยุกต์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งผลออกมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2ท่านจะเล่าให้เราฟังครับท่านแรกเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับอาจารย์เพ็ญศิริคิมทองครับท่านที่2ครับอาจารย์ประเทืองเงินสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทั้งสองท่านนี่คนสมุทรสาครแท้ๆเลยไหมครับ
1: ค่ะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เลยนะอำเภออะไรครับอาจารย์เป็นสิริ
1: อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
0: อำเภอเมืองนะครับอาจารย์ประเทือง
2: อำเภอบ้านแพวสมุทรสาคร
0: ครับผมอาจารย์ครับพอเห็นการแสดงเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเอาเรื่องราวของชุมชนมาประยุกต์อาจารย์เอาไปใส่ในส่วนไหนยังไงบ้างครับ
1: ในบทเรียนค่ะก็คือจากมาตรฐานนะ
0: ค
1: ะการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดเขาจะบอกไว้ว่าให้จัดการเรียนการสอนนะคะให้เกี่ยวกับมีความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้แหละค่ะจึงทำให้โรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนโดยทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมานะคะแล้วก็มีสาระเพิ่มเติมท้องถิ่นของ

0: เราด้วยก็มีตั้งแต่วิชาสังคมศึกษาซึ่งเด็กจะได้เรียนนะคะตรงนี้ได้เรียนรู้ถึงความรู้แล้วส่วนทางด้านกลุ่มศิลปะของเราเนี่ยเราก็ได้นำมาบูรณาการกันโดยนำเอาท้องถิ่นต่างๆเริ่มจากที่เอาความขวัญจังหวัดสมุทรสาครมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขานำเอาคอนเซปต์ของจังหวัดมาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็นำเอาคำขวัญตรงนี้ค่ะมาแยกเป็นเมืองประมงโดงโรงงานรานเกษตรและเขตประวัติศาสตร์นำมาแต่งเป็นบทเพลงค่ะแล้วทางด้านคุณครูดนตรีก็นำเอาบทเพลงนี้ไปฝึกสอนให้กับอ
1: ยู่ในเพลงเมื่อกี้ไหมฮะที่เมื่อกี
0: ้
1: เด็กได้ร้อง
0: ค่ะเรามีหลายเพลงทีเดียวค่ะและแต่ละบทเพลงเนี่ยเราก็จะมีการสอดแทรกถึงความรู้ไปในตัวตรงนั้นด้วย
1: ก็ทำให้รู้จักชุมชนรู้จักจังหวัดของเรา
0: จากบทเพลงนี้เอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคอง ระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
6: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือก เราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิด นะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะ กล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะ

การแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผย

แพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำ

0: ก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากา
4: ไม่ใช่กากากากากาย
1: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
5: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
6: ๆคุณผีเสื้อ
5: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
5: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
3: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
5: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
6: ากากากากา
5: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
5: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
6: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
5: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
2: ครับ
5: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
1: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่ะคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
6: ค่ะคะขา
2: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
5: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอ คราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
4: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ที่มาของการทำหนังสือพัฒนาทักษะการอ่านเลือกกาลาหันษาเนี่ยนะคะคือจากการสังเกตการสอนของในชั้นป.1 เนี่ยรู้สึกว่านักเรียนเขาจะมีปัญหาในเรื่องการอ่านในเรื่องของการอ่านออกเสียงหรือการไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือก็เลยสังเกตว่าเราจะหาวิธีการยังไงที่จะให้เขาชอบที่จะอ่านหนังสือเพราะว่าถ้าเราอยากจะต้องการให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยเราต้องสร้างจากจิตสำนึกข้างในคือให้เขารักการอ่านหนังสือก่อนคิดว่าการสร้างหนังสือเนี่ยน่าจะเป็นทางที่ดีสำหรับนักเรียนเพราะว่าหนังสือเนี่ยจะอยู่กับเรานานอีกอย่างนึงเด็กที่เนี่ยค่อนข้างยากจนโอกาสที่จะได้ไปอ่านหนังสือประเภทสาระความบันเทิงอย่างเงี้ยมีน้อยการสร้างหนังสือส่งเสริมประสบการณ์เนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีหลังจากที่เราไปสำรวจเก็บข้อมูลมาแล้วเราก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มาทำหนังสือเล่มเล็กเราก็จะนำนักเรียนชั้นมัธยมเนี่ยมาฝึกทำหนังสือเล่มเล็กเสร็จแล้วก็จะไปสอนรุ่นน้องว่าทำยังไงต้องแต่งประมาณยังไงโดยนำเรื่องราวในชุมชนเนี่ยมาเขียนพอจากตรงนี้เสร็จเราก็นำหนังสือเข้าสู่ชั้นเรียนโดยวิธีการบูรณาการอย่างป.1 ถึงป.3 เนี่ยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการบูรณาการแบบสอดแทรกโดยใช้ภาษาไทยเป็นแกนว่าเราจะเชื่อมโยงไปในกลุ่มสาระใดบ้างอย่างเช่นเรื่องกาลาหันษาเนี่ยครูก็จะบูรณาการนอกจากบูรณาการในกลุ่มสาระภาษาไทยคือบูรณาการในวิชาคือฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็วรรณคดีนะคะเราก็จะบูรณาการในวิชาของศิลปะถ้าศิลปะก็จะเป็นในเรื่องของการวาดภาพระบายสีจากจินตนาการของเขาเองแล้วก็จะมีในเรื่องของวิชาสุขศึกษาถ้าสุขศึกษาก็ในเรื่องของการออกกำลังกายวิชาพละนะคะตรงเนี้ย

0: ตรงนี้เด็กก็จะทำกิจกรรมด้วยความเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนาน
1: คุณครูเลือกนิทานเรื่องกลาหันสามาเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนเพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับของเล่นเหมาะกับวัยของนักเรียนชั้นป.1และนักเรียนยังสามารถหากลามะพร้าวได้ง่ายเพราะในท้องถิ่นมีต้นมะพร้าวจำนวนมาก
2: กลาหันสาก
3: ลาหันสาน
0: ักเรียนเปิดตามเลยนะคะ
4: วิธีทำกะลา
5: ช่วยสอนวิ

0: ทำกะลาไว้เดิน
1: ทำกะลาไว้เดิน
0: เล่นกัน
1: เล่นกัน
2: วัสดุที่เราได้จากธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์ก็คืออะไรคะก็คือกะลามะพร้าวเดี๋ยวนักเรียนบอกอุปกรณ์ในการทำกะลาเดินเล่นให้ครูได้ไหมคะหนึ่งเลยมีอะไรคะ
1: กะลา
2: หนึ่งเลยมีกะลาสองนะคะสองมีอะไรอีกคะ
1: กระดาษทราย
2: กระดาษทรายสามคืออะไรคะ
1: เชือก
2: สามก็มีเชือกอันนี้คืออุปกรณ์ในการประดิษฐ์กะลาเดินเล่นนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทดลองประดิษฐ์กะลาเดินเล่นโดยครูได้เชิญวิทยากรจากท้องถิ่นนั่นก็คือลุงเย็นนะคะมาให้ความรู้แก่นักเรียนในการประดิษฐ์กะลาเดินเล่นนะคะจะเชิญลุงเย็นค่ะ
3: ที่นักเรียนได้อ่านแล้วได้ทราบของอุปกรณ์ทำกะลานักเรียนทุกคนที่ทำได้ไหมครับทำได้ไหมนี่นักเรียนหยิบกะลาออกมาครบทั้งสองใบแล้วใช่ไหมครับให้นักเรียนขัดกะลาเลยครับขัดกะลานะครับครับเพื่อความสะอาดนะครับให้นักเรียนขัดเอาที่ขนติดกะลาออกนะครับเดี๋ยวประกาศเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลุงจะชวนนักเรียนเริ่มประดิษฐ์นะครับครับหยิบเชือกมาเอาร้อยไปตรงหัวกะลาเลยนะครับพอร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนก็ม้วนหัวเชือกที่อยู่ข้างในนะครับที่อยู่ข้างในกะลานะครับม้วนเชือกสองรอบนะครับลูกที่สองก็เช่นกันนะครับนักเรียนร้อยที่หัวกะลาลงไปเหมือนเดิมแล้วก็ม้วนหัวเชือกแบบเดียวกันนะครับม้วนข้างในการเดินกะลาคือมีสองประเด็นด้วยกันมีสองอย่างด้วยกันนะครับข้อแรกการเดินกะลาแบบไม่พื้นติดมาทางล่างติดพื้นดังนี้จะหมายถึงคือไม่ถึงพื้นนะครับนักเรียนต้องเข้าใจนะครับข้อที่สองคือเราให้ถึงพื้นได้นะครับให้ถึงพื้นได้แบบนี้นะครับแล้วแต่ถนัดของนักเรียนนั่นแหละทรงตัวได้ง่ายคือความล้มมันจะไม่มีเจอเคบให้ตึงดึงเชือกให้ตึงลูก นะถ้าทรงตัวได้แล้วจะไม่ยากเลยนะครับนักเรียน สิ่งที่ผมได้อนุรักษ์ไว้แล้วก็ได้ฝึกสอนของเยาวชนรุ่นหลังไปก็อย่างน้อยเขาก็ต้องมีผลประโยชน์ในการทำเล่นของเขารับผิดชอบในตัวเขาความสามารถในตัวเขาครับผมคิดว่าจะให้ท่านตรงนี้สักหน่อย

0: ียนหลังจากเราไปทำกิจกรรมเล่นเดินกะลาแล้วสนุกไหมคะนักเรียน
1: สน
0: ุกนะคะครูอยากให้นักเรียนนำประสบการณ์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ตรงนี้ลองมาเขียนนิทานนะคะเขียนนิทานคนละหนึ่งเรื่องได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เดี๋ยวครูจะแจกกระดาษให้นักเรียนโดยให้นักเรียนทำเป็นหนังสือเล่มเล็กก่อนนะคะพอนักเรียนพับเป็นหนังสือเล่มเล็กเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนลงมือเขียนได้เลยนะคะ

0: หลังจากที่นักเรียนประดิษฐ์กะลาแล้วแล้วนักเรียนได้เล่นกันแล้วเนี่ยครูก็จะมีกิจกรรมฝึกในเรื่องของการเขียนโดยให้นักเรียนเนี่ยจินตนาการได้จินตนาการเรื่องของเขาแล้วก็ฝึกเขียนตรงนี้นักเรียนจะได้ทักษะในการใช้ภาษาด้วยแล้วนักเรียนก็จะได้ฝึกในเรื่องของการอ่านคำการสะกดคำซึ่งบางคำเขาอาจจะยังไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยเขาจะได้มาเรียนรู้ตรงนี้อย่างเช่นคำว่าบ้านอย่างเงี้ยเขาอาจจะยังสะกดไม่ได้พอเขาอยากจะเขียนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเรียนรู้แล้วว่าเอ๊ะบ้านเขียนยังไงก็ต้องถามคุณครูซึ่งความรู้ตรงนี้ที่เขาอยากรู้เองเกิดขึ้นจากจิตใจของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่ฝังแน่นแล้วก็ยั่งยืนตอนนี้นักเรียนทุกคนก็ทำหนังสือนิทานแต่งเรื่องเสร็จแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องที่นักเรียนได้แต่งขึ้นนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะมาแลกเปลี่ยนกัน
1: น้ำไปหากะลาฉันไปหากะลาที่บ้านของแบมโบ ฉันไปดูเพื่อนเล่นกะลา
2: วันพุธ
0: ดังๆลูก
2: ให้เด็กๆเอากะลาต่อมาคุณครูให้เด็กๆเล่นกะลาแล้วเด็กๆเล่นกะลาด้วยความสนุกสนานฉันเกเรเพื่อนฉันดีใจเพื่อนฉันรักเพื่อนปัดไปดูกะลา
0: ไปมาไปลูกเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วการละเล่นกะลาให้ประโยชน์อย่างไรคะ
3: สนุกสนาน
0: นักเรียนได้รับความสนุกสนาน
3: และการเล่นของเล่นไทย
0: ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนอกจากนั้นก็เป็นการช่วยอนุรักษ์การละเล่นในท้องถิ่นของเราไว้ด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่นักเรียนได้รับก็คือนักเรียนได้ความคิดสร้างสรรค์นะคะตรงนี้นักเรียนได้เขียนเรื่องได้แต่งเรื่องที่มาจากประสบการณ์ของนักเรียนเองนะคะที่เลือกการละเล่นกะลาเพราะว่าตรงนี้คืออยากให้นักเรียนเนี่ยได้อนุรักษ์เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านเพราะว่าการเล่นกะลาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนคุณครูเป็นเด็กเนี่ยยังได้มีเล่นบ้างแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเด็กไม่รู้จักเลยการเล่นกะลาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยนิยมใช้มะพร้าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำเร็จทีนี้ตรงนี้ถ้าเราปลูกฝังนักเรียนตรงนี้นักเรียนก็อาจจะได้ใช้ประโยชน์กับมะพร้าวแล้วก็อาจจะช่วยการอนุรักษ์โดยการปลูกมะพร้าวเราก็ไม่ต้องไปซื้อของสำเร็จจากในท้องตลาดโดยเราทำเองตรงนี้มันจะเป็นการประหยัดแล้วก็ปลูก

ฝังในเรื่องของความพอเพียงให้กับนักเรียนด้วยแล้วก็นักเรียนก็ไม่ต้องไปเปลืองเงินที่จะไปซื้อของเล่นตรงนี้ถ้านักเรียนได้ทำตรงนี้หนึ่งนักเรียนได้มีของเล่นที่นักเรียนสามารถประดิษฐ์ด้วยตัวเขาเอง2นักเรียนก็

0: วันนี้คุณครูสอนเรื่องคำที่มีหอเป็นอักษรนำค่ะในการเรียนของครูเนี่ยคุณครูก็ได้จัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้นะคะโดยยึดหลักกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการของ BBL การจัดกิจกรรมของ BBL เนี่ยนะคะจะเน้นความเข้าใจพื้นฐานของสมองเป็นหลักถ้าคุณครูเนี่ยเข้าใจสมองในการเรียนรู้ของเด็กแล้วเนี่ยคุณครูก็จะจัดกิจกรรมให้มันมีความน่าสนใจตรงกับความต้องการของเด็กก็คือจะเน้นให้เด็กเนี่ยได้ทำกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติได้เคลื่อนไหวสื่อของครูที่จัดทำขึ้นก็จะมีสีสันสะดุดตาเพื่อที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่เด็กแล้วการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติก็จะใช้ประสาทสัมผัสหลายส่วนไปพร้อมๆกันก็จะส่งผลให้สมองเกิดการเรียนรู้และก็จดจำได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: วันนี้แม่มีอะไรสนุกมาให้เราทำแม่อยากให้พวกเราดูนี่ใครรู้จักบ้างนี่ตัวอะไรคะนี่ตัวอะไรเอ่ย
0: เริ่มต้นการสอนคุณครูก็ให้เด็กเนี่ยแสดงบทบาทสมมติเรื่องสี่สหายสี่สหายก็จะมีตัวละครก็คือหมาหมีหมูแล้วก็หนูซึ่งตัวละครทั้งสี่ตัวเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปถึงคำที่มีหอเป็นอักษรนำค่ะ
2: หมาหมีหนู
1: ไม่แน่ใจเอาเร็วๆนะ
2: หมาหนูหมีหนูหมีหมาหนู
0: ภาพที่อยู่บนหัวของเพื่อนก็คือคำที่มีหอเป็นอักษรนำแล้วเขาก็จะจดจำภาพนั้นไว้สู่สมองเหมือนกับเป็นการสะสมประสบการณ์ของคำหอเป็นอักษรนำเนี่ยค่ะเอาไว้ก่อน
1: สัตว์4ตัวนี้เป็นเพื่อนกันวันหนึ่งทั้ง4ตัวก็รู้สึกเหงาลูกก็เลยปรึกษากันว่าเอ๊ะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีโอ้ปรึกษากันใหญ่เลยพอได้ข้อสรุปหรือยังทั้ง4ตัวนี้ตกลงกันว่าจะไปที่ไหนนะหลังจากนั้นทั้ง4ตัวนี้ก็เดินทางไปน้ำตกระหว่างทางนั่นเองเจ้าหมูเดินไม่ดีสะดุดตกลง
0: หลังจากที่เด็กๆนักเรียนเนี่ยได้แสดงบทบาทสมมติแล้วเนี่ยกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมสนทนาซักถามถ้าเรามีคำที่มีหอเป็นอักษรนำเป็นคำที่เดินเรื่องแล้วเนี่ยคุณครูก็จะสามารถดึงคำเหล่านั้นน่ะออกมาใช้ได้ค่ะ
1: สัตว์ทั้ง4ตัวเนี่ยไปไหนนะลูกไปน้ำตกแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
3: หมูล้มลง
1: หลังจากนั้นพอหมูล้มลงแล้วเป็นยังไงต่อลูก
4: หมีกับหมาก็ไปช่วยพยุงขึ้น
5: หนูก็บอกว่าเป็นอะไรไ
6: หมหมูก็บอกว่าไม่เป็นไร
7: ทั้งสองคนก็ไปเที่ยวน้ำตก
1: ทั้ง4คนนี้ก็ไปเที่ยวน้ำตกด้วยกันอย่างมีความ
0: กิจกรรมต่อไปก็คือการใช้บัตรคำกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นการเริ่มสอนเริ่มที่จะเอาคำที่มีหอเป็นอักษรนำนะเข้าสู่ในตัวเด็ก
1: นี่พวกเราดูครูจะซ่อนอะไรไว
2: ้มีหมอหมู
1: จะกดสิลูก
0: คุณครูอยากให้เด็กทราบว่านอกจากนั้นเนี่ยยังมีหอหีบนำตัวอื่นๆอีกเนี่ยคุณครูก็จะใช้วิธีการผสมคำซึ่งวิธีการผสมคำของครูที่ใช้ก็คือคุณครูจะเริ่มจากคำที่เด็กๆมีประสบการณ์มาก่อนคือคำที่เด็กเคยเรียนเคยสะกดคำมาก่อนแล้วถึงจะนำหอหีบไปใส่ทีหลังโดยคุณครูจะให้เด็กเนี่ยเห็นว่าขณะที่คุณครูใส่หอหีบลงไปในคำนั้นเนี่ยคุณครูเนี่ยนำหอหีบน่ะมาวางไว้ข้างหน้าเสมอเลย

0: ังเกตดูนะว่าแม่แดงเอาใส่ตรงไหนนะนี่แม่แดงเสกเลยแม่แดงเอาอะไรใส่ไปน้องปิ่นค่ะน้องปิ่นเอาไปเสียบสิลูกเสียบไว้ตรงข้างหน้านี่น้องปิ่นเสียบไว้ข้างหน้าอะไรคะอาจารย์ชอบตัวไหนลูกเสียบเลยนี่จะเสียบไปแล้วคำที่เด็กๆเห็นเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกัน
1: มีหอนำเหมือนกัน
0: มีหออยู่ข้างอะไรคะลูกมีหออยู่ข้างหน้าเหมือนกันหออยู่ข้างหน้าตัวอะไร
1: ห
0: ออยู่ข้างหน้ามอม้าหมดเลยใช่ไหมคะแปลว่าหอนำมอม้าตอนนี้หอมันนำมอม้าอยู่เนี่ยจะเด็กสะกดนะฟังไม่แดงนะหอหีบอกว่าฉันเบื่อเธอจังเลยฉันไปละจากหมอเมื่อกี้มันก็จะกลายเป็นอะไรอยู่มาวันหนึ่งหอหีบอกว่าฉันไปแล้วฉันรู้สึกไม่สนุกฉันขอมาอยู่กับเธอหน่อยสิจากหมอจะกลายเป็นอะไรลูกบัตรคำของครูเนี่ยก็ได้ออกแบบโดยการใช้สีเข้ามาช่วยค่ะนอกจากสีจะทำให้มันสวยสะดุดตาแล้วกระตุ้นความสนใจให้เด็กแล้วคุณครูก็ใช้ประโยชน์จากการใช้สีก็คือว่าคุณครูจะใช้สีเนี่ยเอามาแบ่งส่วนประกอบของคำค่ะซึ่งครูจะให้เด็กเห็นว่าหอหีบเป็นอักษรนำนะเป็นตัวนำนะคุณครูก็จะใช้สีแดงตัวต่อมาคุณครูก็จะใช้อีกสีหนึ่งเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่านั่นคือพยัญชนะนะต่อไปครูก็จะใช้อีกสีหนึ่งเพื่อที่ว่าจะแสดงของส่วนที่เป็นสระเมื่อเราสอนบัตรคำมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเด็กก็อาจจะเบื่อเพราะเห็นบัตรคำคุณครูก็เลยคิดที่จะเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอบัตรคำไปติดเสื้อให้เด็กสวมใส่พอเด็กเห็นเกิดความแปลกใหม่นอกจากจะให้เด็กเนี่ยมีความสนใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยยังจะให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ติดตาแล้วก็เกิดเป็นความจำได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น
2: ครูจะให้เจ้าของเสื้อเนี่ยบอกเพื่อนสิว่าเราสวมเสื้อหอนำอะไร
3: หอนำนา
2: คิดดี
4: หอนำยอ
2: สิงสิง
5: หอนำมอ
2: เอิ้น
6: หอนำวอ

0: การเอาบัตรคำมาติดเสื้อจะทำให้เด็กรู้สึกว่าบัตรคำอ่ะมันเปลี่ยนจากในมือคุณครูเนี่ยไปอยู่ที่เสื้อของเด็กถ้าเราเปลี่ยนตัวกระตุ้นจากครูเนี่ยเห็นทุกวันทุกวันเห็นทุกครั้งทุกครั้งไปสู่ในตัวเพื่อนไปสู่ในตัวเด็กนอกจากตัวเขาเนี่ยเป็นตัวนำเสนอให้แก่เพื่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ไปขณะที่เขานำเสนอในขั้นตอนการฝึกคุณครูก็จะออกแบบกิจกรรมออกเป็นฐานการเรียนรู้เป็น5ฐานสาเหตุของการที่ครูได้ให้เด็กได้เรียนรู้จากฐานการเรียนรู้เพราะว่าถ้าคุณครูให้เด็กเนี่ยฝึกโดยใช้แบบฝึกหัดหรือว่าใบงานคุณครูคิดว่าเด็กๆจะเกิดความเบื่อหน่ายถ้าเด็กๆ เข้าไปในฐานไหนเด็กๆ ก็จะมีความรู้สึกว่าได้เข้าไปเล่นเกมขณะที่เด็กเล่นเกมเด็กๆจะสนุกสนานไปกับการเล่นแล้วในเกมที่คุณครูจัดในฐานแต่ละฐานนั้นน่ะคุณครูก็จะมีวัตถุประสงค์ของการจัดว่าคุณครูจัดเกมเนี่ยไว้เพื่ออะไร
1: ฐานที่หนึ่งนี้มีชื่อว่าหากันจนเจอนะคะฐานนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเด็กๆจะต้องระบายสีก่อนหลังจากที่เด็กๆระบายสีภาพเสร็จแล้วเด็กๆเสร็จก็ใช้กรรไกรตัดเลยแล้วก็ทากาวนะคะแล้วเอาไปปะติดกับคำให้ตรงกับความหมายนะคะ
0: ถ้าเด็กๆรู้ว่าเด็กๆระบายสีภาพอะไรเด็กๆก็จะสามารถเอาคำนั้นน่ะเอามาใส่ได้ตรงกับภาพแสดงว่าเด็กๆอ่ะรู้จักความหมายของคำกับภาพสายตาเด็กเห็นมือเด็กจับต้องขณะที่เด็กทากาวตาก็มองขณะที่เด็กยกภาพเอาไปปะติดในคำภาพกับคำก็จะเกิดการเชื่อมโยงกันเกิดขึ้นในสมองของเด็กก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจว่าอ๋อนี่คือคำนี้มีความหมายอย่างนี้
1: ฐานนี้มีชื่อว่าเล่นซ่อนหานะคะเด็กๆก็มีเนื้อเรื่องอยู่ในมือของเด็กๆแล้วนะคะให้เด็กๆอ่านก่อนอ่านจบแล้วให้เด็กๆหาคำที่มีหอเป็นอักษรนำแล้วให้เด็กๆใช้สีวงกลมคำนั้นให้คุณครูนะคะ
0: อยากรู้ว่าเด็กเนี่ยเข้าใจคำที่มีหอเป็นอักษรนำหรือเปล่าคุณครูก็จะให้เด็กเนี่ยหาคำที่เป็นอักษรนำจากเรื่องที่คุณครูกำหนดขึ้นแต่คำที่มีหอเป็นอักษรนำที่คุณครูได้พิมพ์เป็นเรื่องนั้นน่ะคุณครูไม่ได้แยกสีให้เขาเห็นถ้าเขาสามารถแยกแยะได้ว่าคำไหนเป็นคำที่มีหอเป็นอักษรนำเขาทำได้ถูกต้องเขาสามารถหาคำนั้นได้ถูกต้องแสดงว่าเขาเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคำที่มีหอเป็นอักษรนำค่ะ
1: ฐานนี้มีชื่อว่าฐานจัดกลุ่มคำในแก้วเนี่ยแม่แดงจะใส่คำไว้เต็มเลยลูกแล้วในแก้วนี้นะจะมีคำที่หอเป็นอักษรนำเนี่ยปะปนกันอยู่ลูกมันยังไม่ได้จัดออกเป็นกลุ่มเลยเดี๋ยวแม่แดงจะให้พวกเราเนี่ยจัดกลุ่มออกเป็นหอนำงอหอนำมอหอนำรอให้ครบเลยนะคะแล้วพอจัดเสร็จแล้วเนี่ยเอาคำที่เด็กๆจัดได้เนี่ยเอามาเติมในตารางนี้ให้แม่แดงนะคะ
0: ฐานนี้คุณครูมีจุดประสงค์ก็คือคุณครูต้องการให้เด็กแยกได้ว่าคำที่มีหอเป็นอักษรนำตัวอะไรบ้างถ้าเด็กเข้าใจเด็กๆก็จะจัดกลุ่มคำได้ถูกแล้วคำที่คุณครูให้เป็นคำที่เพิ่มเติมจากคำที่คุณครูสอนในก่อนหน้านั้นแล้ว
1: ฐานที่4นะคะต่อจิ๊กซอหลังจากที่เด็กๆต่อได้แล้วเด็กๆก็คำที่เห็นเนี่ยไปเขียนลงในนี้เลยเจอคำอะไรให้เขียนเลย
0: คุณครูเนี่ยจะนำภาพของคำที่มีหอเป็นอักษรนำมาพิมพ์เข้าด้วยกันกับคำหลังจากที่เด็กเนี่ยต่อจิ๊กซอได้สำเร็จแล้วเนี่ยเด็กจะเห็นภาพกับคำเนี่ยคู่กันก็จะเป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนในเรื่องเกี่ยวกับคำที่มีหอเป็นอักษรนำให้แก่เด็กก็จะเป็นเหมือนกับว่าเกมนี้เป็นเกมสะสมคำให้ได้เยอะเพิ่มเติมจากที่เราเรียนไปแล้วค่ะ
1: ฐานที่5มีชื่อว่า
2: โดมิโนหอแนม
1: ที่นี่เด็กๆก็จะมีอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนี้นะคะเด็กๆก็หงาย1แผ่ดูสิคะว่าหอนำอะไรต่อพร้อมกันซิ
0: โดมิโนเนี่ยมีรูปแบบการเล่นของมันคือว่าจะนำคำที่เหมือนกันมาต่อกันแต่มันจะมีความพิเศษของมันคือว่ามันสามารถต่อทั้งหัวแล้วก็ท้ายได้ซึ่งจะสร้างทางเลือกให้แก่เด็กถ้าหัวไม่มีเนี่ยเด็กๆก็สามารถที่จะมีทางเลือกว่าลองดูท้ายซิของตัวเองจะมีไหมเป็นการให้เด็กๆเนี่ยได้ดู ได้ดูทั้งสองทางเด็กๆจะคิดทั้งสองทางถ้าเด็กๆรู้ว่าสิ่งที่เขาจะต่อเนี่ยมีหอเป็นตัวนำอะไรเนี่ยถ้าเขาเอาคำที่เขามีเนี่ยลงไปต่อได้ถูกเนี่ยก็แสดงว่าเขาอะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหอนำในขั้นตอนการสรุปคุณครูเลือกที่จะให้เด็กเนี่ยทำ mind map ในการสรุปสิ่งที่เขาเนี่ยเรียนมาแล้วสิ่งที่เขาได้เรียนจากฐานการเรียนรู้เขาก็จะนำสิ่งนั้นมาสรุปเป็นความคิดของเขาเด็กก็จะสรุปว่าสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยคือคำที่มีหอเป็นอักษรนำแล้วหอเป็นอักษรนำเนี่ยมีหอนำอะไรบ้างอย่างเช่นหอนำนอเนี่ยมีคำอะไรบ้างหอนำมอมีคำอะไรบ้างหอนำยอมีคำอะไรบ้างเด็กๆถ้าสามารถสรุปได้ออกมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับคำที่มีหอเป็นอักษรนำการที่เด็กได้เข้าฐานการเรียนรู้เปรียบเสมือนกับเด็กเนี่ยเรียนรู้โดยการเด้นย้ำซ้ำทวนเขาเล่นเกมที่1ก็คือเหมือนกับว่าเขาได้ทบทวนครั้งที่1ไปต่อฐานที่2ก็เป็นการทบทวนครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แล้วก็ครั้งที่5แสดงว่าเขาได้ทบทวนตั้ง5ครั้งในการทบทวนของเขานี้เขาได้ทบทวนการเรียนอย่างสนุกสนานอย่างที่เปิดใจเพราะว่าเกมจะช่วยให้เขาเนี่ยอยากเล่นอยากที่จะทำกิจกรรมนั้นโดยสิ่งที่เขาได้ตอบแทนก็คือความสนุกแล้วก็ความรู้ที่เขาได้รับ

0: กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทำอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้นะคะซึ่งจะมี5ขั้นจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอามาสอนในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็ได้เอามาปรับใช้ในวิชาภาษาไทย
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนมาดูนะคะวันนี้เนี่ยครูมีรูปภาพอย่างหนึ่งมาให้นักเรียนดูมีรูปภาพสองรูปจะเป็นรูปภาพอะไรน้องภาพที่หนึ่งนะคะดูภาพที่สองเดี๋ยวครูจะเลือกคนที่ตั้งใจเรียนเนี่ยตอบครูนะคะว่าภาพสองภาพนี้นะคะเรามาเล่นเกมจับผิดภาพนะคะคือในขั้นที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นขั้นสร้างความสนใจนะคะเราก็จะเป็นนำเสนอเกมจับผิดภาพอะค่ะก็ให้เด็กดูภาพว่าสองภาพนี้เนี่ยมีส่วนใดที่แตกต่างกันยกมือค่ะปิ่นปีนัทค่ะ
2: ตรงตัวเสื้อของอีกภาพนึงเป็นเลข5และตัวเสื้อของอีกภาพนึงเป็นเลข6ค่ะ
0: โอ้เสื้อ2ตัวนี้มีตัวเลขต่างกันใช่มั้ยคะดีมากค่ะมีตัวเลขต่างกันขอใช้คำว่าเลขนะคะนักเรียนสะกดคำว่าเลขสิคะเลขตัวนี้เราอ่านว่าเลขคนต่อไปคิดว่ามีอะไรอีกที่แตกต่างกันนะคะอภิรักษ์ครับ
3: ต้องผ่าขนมเค้กอันนึงมันมีลายแต่อันนึงมันไม่มีลายค
0: ่
3: ะ
0: เค้ก2ก้อนนี้เนี่ยมีลายเมื่อวานนี้ใครสังเกตบ้างแต่อีกก้อนนึงไม่มีลายสะกดพร้อมกันค่ะ
1: ขนมเค้กไหนถูกเค้ก
0: มีคำว่าเค้ก

0: จะมีคำว่าจมูกมีคำว่าวิหกเลขดอกไม้แล้วเราก็จะถามเขาว่าคำทั้งหมดเนี่ย เป็นคำที่มีอะไรเหมือนกันคราวนี้ห้องเราเนี่ยครูเห็นนักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์กันเยอะเลยครูถามว่านะคะให้นักเรียนสังเกตคำในข้างนี้ดูนะคะมีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะคำในข้างนี้ยกมือไม่ใช่ลูกไม่ใช่รูปภาพคำค่ะ
1: มีกอไก่เป็นตัวสะกด
0: คำในข้างนี้เนี่ยคำทุกคำนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะจะมีกอไก่เป็นตัวสะกดทุกคำเลยหลังจากที่เด็กเขาวิเคราะห์คำนะคะก็จะเป็นขั้นที่สองใช่ไหมคะคือขั้นสำรวจและค้นหาทีนี้ครูถามว่าคำตรงด้านนี้ล่ะนักเรียนลองสังเกตสิมีอะไรที่เหมือนกัน
1: ตัวสะกดเป็นตัวอื่นแต่ว่าอ่านเหมือนอ่านออกเสียงเหมือนกอไก
0: ่ตัวสะกดเป็นตัวอื่นคือขอไข่คอควายใช่ไหมคะแต่อ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดเห็นไหมคะรอเอกอเลขแล้วก็หออกกอหกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนะคะดังนั้นคำที่อยู่ในมาตรากกหรือแม่กกเนี่ยจะมีกอไก่เป็นตัวสะกดแล้วอะไรคะขอไข่คอควายคอละคังเป็นตัวสะกด ขั้นที่3เนี่ยคือขั้นอธิบายแล้วก็ลงข้อสรุปนะคะ ไหนลองช่วยครูสอนสิคะว่าคำที่อยู่ในแม่กกเนี่ยจะหมายถึงอะไรคนที่1ค่ะลองช่วยครูสรุปสิคะว่าแล้วคำที่อยู่ในแม่กกเนี่ยจะหมายถึงอะไรคำที่อยู่ในแม่กกจะหมายถึงอะไรคะยืนขึ้นลูก
2: คำที่อยู่ในแม่กกคือคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกด
0: มีกอไก่เป็นตัวสะกดถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกคือแทนที่เรามาถึงเราจะสอนแบบสอนขึ้นมาเลยว่าวันนี้ครูจะสอนเรื่องมาตรากกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเด็กก็จะเห็นเลยว่าเขาจะแบบสด

0: จนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะคำหรือพยาง
1: ค์เป็นตัวสะกด
0: เช่นคำว่าดอกไม้นะคะพยางค์ดอกจะเป็นอะไรคะคำที่อยู่ในมาตรากกความหมายที่สองคือใครได้ยกมือธนิยายืนขึ้นตอบดังๆค่ะ
2: คำหรือพยางค์ที่มีเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกด
0: คำหรือพยางค์ที่ออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดถูกไหมคะ
3: ถ
0: ูกไหมคะถูกค่ะอ่านพร้อมกันนะคะดีมากพอมาขั้นที่4คือขั้นขยายความรู้อะค่ะเราก็จะกระตุ้นโดยการนำภาพที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาคือเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กอะค่ะมาสอนเขาภาพต่อไปนี้นักเรียนลองเดาดูนะว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ใดอนภัทรค่ะ
4: น้ำท่ว
5: ม
0: ไหนบ้านใครน้ำท่วมบ้างคะยกมือ
6: โอ้แห้งเลยวะ
0: แห้งสนิทเลยเอาล่ะครูถามว่าภาพนี้นักเรียนว่ามีคำอะไรที่เกี่ยวข้องกับแม่กบบ้างตีตีตีตีจะยาจะยาค่ะ
7: อุทกภัย
0: คำว่าอุทกภัยโอ้เดี๋ยวครูดูสิคะว่าจะยาเนี่ยตอบตรงใจครูหรือเปล่าปรากฏว่าทำไมรู้ไหม
7: ถูก
0: นักเรียนว่ามีมะ
7: ม
0: ีพยางค์ไหนคะที่อยู่ในแม่กบคำว่าทกนะคะดีมากมีคำว่าอะไรได้อีกคนต่อไปหูข่าวนี้ต้นไม้ขึ้นเต็มห้องเลยป้ายป้ายยืนขึ้นลูกป้ายค่ะ
8: จักรยาน
0: จักรยานนะคะคำว่าจักรยานนี่ตรงเต็มๆเลยนักเรียนสะกดจักรยานค่ะ
9: จ
0: ออาจอรอจักยออานอยานจักรยานนะคะคำนี้พยางค์ที่อยู่ในแม่กบคือพยางค์ไหนคะพยางค์จักมีใครสงสัยบ้างไหมคะว่าทำไมมีลอเรือเกินออกมาล่ะในเมื่ออาจารย์บอกว่าอ้าวขอใครก็ควายขอละครังทำไมมีลอเรือเกินออกมาอันนี้เนี่ยเราถือว่าอนุโลมให้ว่าเป็นคำอยู่ในแม่กบนะคะเพราะว่าลอเรือตัวนี้เนี่ยเราถือว่าเป็น อักษรควบชนิดที่เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอนุโลมแต่ไม่ได้หมายความว่าลอเรือจะอยู่ในส่วนที่เป็นมาตรากกเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะนะอันนี้เผอิญเนี่ยพิเศษนะคะภาพต่อไปนะคะลองดูภาพนี้สิใครได้คะภาพนี้ใครได้ข้อนี้นะคะใครตอบได้นะครูให้20คะแนนเลยนรันรถบรรทุกโอ้โหมาถึงนี่เลยที่จริงคำว่าทุกมาได้รถบรรทุกใช่ไหมพยางทุกได้ใช่ไหมคะแต่ยังไม่ตรงใจครูมี3พยางเหมือนกันเลยนาอิชาค่ะ
10: สกปรกค่ะ
0: สกปรกสกปรกสกแล้วปรกได้ไหมคะได้แต่ยังไม่โดนใจครูใบให้คำนี้มีพยัญชนะต้นคือสอเสือธนัทครับ
11: สามัคคีครับ
0: สามัคคีถูกไหมคะ
12: ถูก
0: ถูกค่ะสามัคคี

าก็จะคิดคําได้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าเป็นการกระตุ้นความคิดของเขาอะค่ะว่าอ้อภาพนี้น่าจะเป็นภาพบริจาคเขาก็จะโยงจากประสบการณ์เดิมของเขามันเหมือนได้ระลึกถึงอดีตใช่ไหมคะที่ผ่านมาจากการดูข่าวทางทีวีทางโทรทัศน์เขาก็จะสามารถที่จะคิดนะคะคิดคำอะไรต่างๆเนี่ยได้มากขึ้น

0: ภาพนี้เนี่ยต้องเป็นภาพปราบเซียนแน่ๆเลยภาพนี้โอ้ยนารันค่ะ
1: อาสาสมัคร
0: อาสาสมัครโอ้แต่คำนี้ก็เก่งนะพิเศษกว่าที่ครูคิดอีกปรบมือให้นารันหน่อยค่ะนักเรียนสะกดอาสาสมัครสิคะขั้นสุดท้ายคือขั้นประเมินผลนะคะเราก็ให้ใช้ความสามารถของเด็กโดยจัดเป็นกลุ่มคราวนี้ครูจะให้เล่นเกมต่อไปคือเกมโดมิโนแม่กบเล่นไหม
2: เล
0: ่นนะคะแต่มีข้อแม้ว่านักเรียนจะต้องทำงานกลุ่มนะคะทำงานกลุ่มโดยทุกคนจะต้องมีลายมือตัวเองในใบงานตรงนี้แล้วให้นักเรียนเขียนวงกลมใหญ่ๆเป็นลูกชิ้นอย่างนี้เลยนะเขียนวงกลมใหญ่ๆพอเราเสร็จปุ๊บเราจะมาเล่นเกมโดมิโนต่อกัน
3: เขาก็จะรู้บทบาทตัวเองแล้วว่าทุกคนมีส่วนร่วมก็คือทุกคนจะต้องอย่างน้อยมีลายมือเขาอยู่ในใบงาน
0: คิดคำเลยค่ะคิดออกไหมช่วยกันคิดค่ะคำว่าอะไรดีธนัทช่วยเพื่อนคิดหน่อยลูกเขียนสวยเขียนสวย
4: คิดแล้วก็คิด
0: ทำไมสุกสออุขอไข่ตั้ง3คำมาลูก
5: อันนั้นหมึกไม่เข้ม
0: อันนี้หนูขีดเส้นด้วยค่ะตะลุต้องขีดเส้นสีแดงด้วย
6: คำว่าสุก
0: ต่อ
6: บา
0: ทต่อเต่าเราต่างกันลองคิดคำอื่นซีมีอีกไหมอันนี้ต้องเป็นตรงนี้ต้องมีไม้ตะคูนะคะช็อกอันนี้กรอกไก่ก็ทำไงล่ะคะ
3: เราก็จะใช้วิธีการเล่นเกมโดมิโนนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยเด็กเขาเคยเล่นกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายใช่ไหมคะที่จะนำไปจัดกิจกรรมอะค่ะ
0: สมมุติว่าครูติดคำว่าเลขนักเรียนลองเดาซิต่อไปนักเรียนว่าควรจะติดอะไรคะลูกชิ้น1ลูกใช่ไหมคะก็ใส่ไปแบบนี้สมมุติว่าต่อตรงนี้คือจะต่อคำว่าใช้บัตรคำที่นักเรียนนะคะต่อคำว่านกได้ไหมคะนกได้แล้วตรงนี้ก็จะมีลูกชิ้นกี่ลูกก็ไม่เป็นไรแต่คนต่อไปก็ต้องมาต่อลูกชิ้นตามนั้นเข้าใจแล้ว

พอเห็นเด็กเนี่ยมีความสุขกับการเรียนการสอนนะคะโดยใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยเราเองเราก็มีความสุขนะคะที่ได้จัดกิจกรรมแล้วเราเองเนี่ยเราจะไม่เบื่อด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับ

ในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์เมเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์เมเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนาน

0: จะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอังรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดแต่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μ Ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับ μ 0 Ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับ
1: มาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin θ เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับคว ความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 19 นะครับ V เท่ากับ 10 ยกกำลัง 7 B เท่ากับ 10 ยกกำลัง 9 นะครับแล้วก็ sin เซต้าหรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ 10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ 10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ 10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

ทีนี้เนี่ยก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าได้ยินว่ามีสาระอื่นด้วยนอกจากวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสายวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้ขอยกมือหน่อยค่ะว่าใครเป็นคุณครูวิทยาศาสตร์บ้างขอยกมือหน่อยนะคะครูวิทย์ครูคณิตศาสตร์ล่ะคะครูคณิตศาสตร์คุณครูทางด้านภาษาไทยล่ะคะภาษาไทยอ๋อยกมือครูภาษาอังกฤษคุณครูสังคมสังคมภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยคะโอเคมีอะไรอีกอะคะศิลปะคุณครูศิลปะโอ้ยกสูงสูงนะคะหนึ่งท่านมีคุณครูวิชาไหนอีกบ้างที่ดิฉันไม่ได้พูดไปฝรั่งเศสญี่ปุ่นอนุบาลแนะแนวมีฝรั่งเศสญี่ปุ่นภาษาทุกภาษาเนี่ยค่ะยกมือหน่อยนะคะยกโอ้โหเยอะมากเลยนะคะญี่ปุ่นหรือฝรั่งเศสคะทั้งญี่ปุ่นทั้งฝรั่งเศสเน้นภาษาจริงๆนะคะนอกจากภาษาอังกฤษภาษาไทยคุณครูแนะแนวไหนคะคุณครูแนะแนวโอเคนอกจากที่พูดมาเนี่ยมีคุณครูท่านไหนอีกบ้างที่ยังไม่ได้ยกมือการงานคุณครูการงานโอเคค่ะการงานเยี่ยมมากเลยนะคะมาด้วยกันเนี่ยโหรวมพลังกันทุกสาขาวิชาเลยนะคะดังนั้นก็ดีมากเลย formative assessment เนี่ยใช้ได้ทุกสาระวิชาเลยแหละค่ะอาจารย์ที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ให้อาจารย์ดูวิดีโอนะคะ2แบบนี้นะคะอาจารย์คิดว่าแบบไหนเป็นการประเมินเพื่อการเรียนรู้หรือว่าการสอนเพื่อการเรียนรู้เดี๋ยวนะคะเห็นชัดไหมคะมีหมาน้อยตัวหนึ่งนะคะยังไม่เคยลงบันไดเลยหาวิธีลงบันไดอยู่กล้าๆกลัวๆทำยังไงดีมีหมาตัวใหญ่มาทำไงคะสอนลงมาอย่างนี้สิลงมาไหมคะยังไม่ลงยังไม่กล้ามาสิได้ไหมได้หรือยังคะยังไม่ได้อีกเหรอกลัวอยู่อ้าวไม่ลงอาจารย์ว่าจะได้ไหมวันนี้มาสิอึ๊บๆๆ

แบบนี้นะกล้าไหมลงไหมไม่ลงกี่รอบแล้วเนี่ยสอนกี่รอบละ3รอบจะลงไหมกี่รอบแล้วคะได้ไหมสุดไหมเนี่ยโอเคค่ะอันนี้แบบที่หนึ่งนะคะเกิดการเรียนรู้ไหมคะอาจารย์สอนกี่รอบคะอาจารย์โอ้โห 4-5 รอบนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยหมาน้อยทำได้ไหมคะทำได้โอเคงั้นมาดูแบบนี้อันนี้ตั้งใจดูดีๆนะคะมันจะรวดเร็วมากเป็นแมวบ้างอ้าวเดี๋ยวนะคะเอาใหม่เมื่อกี้หมานะคะตอนนี้แมวจะลงบันไดนะคะลงได้ไหมจะลงแล้วเป็นไหมคะอาจารย์แบบไหนเกิดการเรียนรู้มากกว่ากันคะแบบ A หรือแบบ B คะแบบ A สอนกี่รอบคะอาจารย์ 3-4 รอบสุดท้ายทำได้ไหมคะทำได้บางคนบอกแบบ B สิไม่ต้องสอนทำได้แน่นอนแต่แมวตัวนั้นไม่รู้ว่าตอนนี้ลงบันไดเป็นหรือเปล่านะคะหรือว่ากลัวบันไดไปแล้วนะคะโอเคค่ะบางหลักเนี่ยเขาก็บอกว่า formative assessment หรือการประเมินเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นการประเมินสักทีเดียวแต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนนะคะก็เป็นการประเมินนั่นแหละแต่จะต้องผนวกในการจัดการเรียนการสอนนะคะอันนี้งานวิจัยของฝรั่งเขานะคะดูว่าอันเนี้ยคุณครูให้นักเรียนทำฝึกหัดทำโจทย์ทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วดูว่านักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้มีการวิจัยตั้ง6การวิจัยนะคะถ้าสมมุติว่าคุณครูให้นักเรียนทำข้อสอบแล้วก็ถามตอบคุณครูบอกว่าข้อนี้ถูกข้อนี้ผิดแต่ไม่ได้อธิบายว่าข้อนั้นถูกหรือผิดยังไงเนี่ยนักเรียนบางทีแทนที่จะได้เก่งขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นบางทีผลการเรียนก็จะลดไปประมาณ 3% ด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าคุณครูบอกว่าข้อนี้มันถูกแล้วก็หมายถึงมี multiple choice ข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องเพราะอะไรก็จะขึ้นมา 8.5% นะคะมีตั้ง30กว่างานวิจัยบอกนะคะถ้าในการประเมินนะคะมันมีการคุยกันระหว่างคุณครูกับนักเรียนว่าเราจะประเมินด้วยเกณฑ์แบบนี้นะถ้านักเรียนทำแบบนี้แล้วเนี่ยครูจะให้ A นะแต่ถ้าเธอส่งงานแบบนี้มาเนี่ยฉันจะให้ B นะเข้าใจกันทั้ง2ฝ่ายนะคะระหว่างนักเรียนเข้าใจและนักเรียนไม่เข้าใจเนี่ยผลต่างมีถึง 16% นะคะถ้าคุณครูให้งานนักเรียนแล้วก็มีการอธิบายนะคะให้ในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนก็จะสามารถมากขึ้นถึง 20% อันนี้เท่ากับการที่ให้นักเรียนส่งงานมาแล้วก็สมมติว่าผิดคุณครูให้ไปทำงานใหม่มานะคะแต่ว่าอธิบายนะว่ามันถูกยังไงมันผิดยังไงอย่างเงี้ยนักเรียนจะมีผลการเรียนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นถึง 20% นะคะมากไหมคะ 20% มากนะคะแต่มีมากกว่านี้อีกทำยังไงถ้าหากการวัดและการประเมินผลของคุณครูในชั้นเรียนมีอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกจนสุดท้ายนะคะมีระบบช่วยเหลือนักเรียนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียนอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบซึ่งนักเรียนจะรู้ว่าคุณครูจะทำแบบนี้แหละแล้วฉันจะเข้าใจแหละว่าฉันจะทำแบบนี้แล้วฉันจะทำได้แบบนี้จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้เก่งขึ้นถึง 32% เยอะไหมคะอาจารย์ 32% เนี่ยเยอะนะคะดังนั้นนี่แหละสิ่งที่แตกต่างระหว่างห้องเรียนที่ไม่มี formative assessment กับห้องเรียนที่มี formative assessmentห้องเรียนที่เดี๋ยวนะคะห้องเรียนที่เกิดการประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอน
กิดการส่งข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนว่าเธอทำแบบนี้มันยังไม่ถูกนะเธอแบบนี้สิมันถึงจะถูกหรือห้องเรียนที่เราประเมินนักเรียนแล้วว่าอ๋อนักเรียนยังไม่เข้าใจคุณครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนทันทีสอนถามตอบยังไม่เข้าใจอ้าวเอาแบบฝึกหัดไปให้นะคะเหมือนเจ้าหมาน้อยเมื่อกี้นะคะหมาใหญ่แล้วกันนะคะตอนยืนอยู่นะคะลงมาสิเธอลงมาสิก็ยังไม่ลงมายังไม่กล้าเปลี่ยนวิธีใหม่ขึ้นไปนะคะไปเดินลงมาให้ดูว่าเอ้ยเดินลงแบบนี้นะได้ไหมคะยังไม่ได้สุดท้ายไปดันหลังเธอเดินลงแบบนี้สิให้กำลังใจยังไม่ได้นะคะทำเปลี่ยนวิธีการสอนไปหลายๆวิธีนะคะหรือว่าอาจจะวิธีเดิมแต่ว่าเน้นย้ำมากขึ้นสุดท้ายก็ทำได้นะคะถ้าเรามีจุดมุ่งหมายว่าในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยบรรลุผลสำเร็จในการเรียนเข้าใจเนื้อหาเราก็จะต้องมีการทุ่มเทนิดนึงมีการจัดแบบเป็นระบบแล้วก็วางแผนอย่างดีเนี่ยค่ะ formative assessment ช่วยอาจารย์ได้ทีนี้แล้วมันคืออะไรอ่ะสิ่งที่เราทำอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันใช่ไหมการที่เราบอกว่านะคะสอบ formative เคยได้ยินไหมคะสอบ formative 1สอบ formative 2ไอ้พวกเนี้ยเป็นการประเมินที่เรียกว่า formative assessment หรือการประเมินระหว่างเรียนไหมเดี๋ยวมีสถานการณ์ให้อาจารย์ 2-3 สถานการณ์เดี๋ยวลองอ่านแล้วดูว่าอันเนี้ยเป็น formative ไหมเป็นการประเมินระหว่างเรียนไหมนะคะอย่างที่1ครูให้นักเรียนเนี่ยสอบเก็บคะแนนนะคะสอบเก็บคะแนนครั้งที่1ก่อนสอบกลางภาคแล้วก็นำคะแนนสอบเนี่ยไปใช้รวมกับคะแนนสอบกลางภาคแล้วก็กลายปลายภาคเอาคะแนนเนี่ยไปใช้ในการตัดเกรดอาจารย์คิดว่าแบบนี้เป็น formative ไหมคะเป็นหรือไม่เป็นคะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนไหมคะไม่มีนะคะข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนอ้าวฉันได้คะแนนเท่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับไหมไม่ยังไม่ใช่นะคะมีการปรับการสอนของคุณครูไหมคะไม่มีดังนั้นยังไม่ใช่ formative นะคะอันนี้เป็นการประเมินแบบ summative แต่ว่าระหว่างเรียนเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวนะคะอันที่สองคุณครูให้นักเรียนเมื่อสอนมาเสร็จแล้วในบทเรียนนี้ให้ทำแบบฝึกหัดท้ายบทพอทำแบบฝึกหัดท้ายบทครูก็เฉลยคำตอบอย่างงี้นะคะพอเฉลยคำตอบเสร็จก็สอนบทเรียนเรื่องต่อไปเป็น formative ไหมคะทำไมคะเฉลยแล้วแต่ยังไงคะเป็นไหมคะค่ะเฉลยแล้วเด็กรู้ว่าถูกผิดยังไงแต่ว่าไม่ได้เอาไปปรับปรุงในการเรียนการสอนในเนื้อหานั้นๆนักเรียนรู้ว่าผิดยังไงแต่นักเรียนไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพราะไปเรื่องอื่นต่อคุณครูเฉลยแล้วรู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเด็ก A เนี่ยโอ้ยได้คะแนน5เต็ม10เด็ก B ได้10เต็ม10แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรจากนั้นคุณครูก็ไปสอนต่อไปอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเกิดการพัฒนายังไม่เกิดการประเมินนะคะต่อไปนี่จะดีเลย์นิดนึงเฮ้ยในห้องเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากนั้นคุณครูให้ตัวแทนนักเรียนเนี่ยมาเฉลยแนวคิดนั้นน่ะหน้าห้องเรียนคุณครูช่วยเสริมกรณีที่นักเรียนทำถูกบ้างทำผิดบ้างนะคะอธิบายไม่ชัดเจนนะคะจากนั้นครูให้โจทย์ใหม่นักเรียนทำอีกครั้งนึงแบบนี้เป็น formative ไหมคะเป็นเพราะอะไรคะนักเรียนรู้ว่าถูกหรือผิดตรงไหนคุณครูรู้ว่านักเรียนมีข้อบกพร่องตรงไหนและมีโอกาสแก้ตัวใหม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองใหม่เดี๋ยวนะคะโอเคครูให้นักเรียนในห้องตอบว่าข้อความที่ครูพูดนั้นถูกหรือผิดนะคะสมมุติพูดอะไรบางอย่างนะคะประจวบคีรีขันธ์อยู่ในภาคใต้ถูกหรือผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยให้นักเรียนชูนิ้วโป้งขึ้นฝรั่งเขาเรียก thumb up นะคะถ้าถูก
ชุลงนะคะเรียกว่าตำดาวถ้ามันผิด

เนี่ยนะคะครูสังเกตนะคะและสอนย้ำในเรื่องที่นักเรียนเข้าใจผิดอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เป็น formative ไหมใครว่าไม่เป็นเป็นเพราะอะไรคะ

มือนกับการจัดการเรียนการสอนนั่นแหละนะคะแต่การจัดการเรียนการสอนที่ผนวกการประเมินไปด้วยนะคะประเมินว่านักเรียนของเราตอนนี้เนี่ยถึงไหนแล้วจะไปถึงระดับที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าถ้ามันไม่ถึงเราจะปรับยังไงดีปรับการจัดการเรียนการสอนยืดหยุ่นเลยไม่ใช่ว่าโอ๊ยฉันจะทำแบบนี้ฉันก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าวางแผนไว้แล้วเขียนแผนการสอนไว้แล้วนักเรียนไม่ถึงไม่เป็นไรก็ตามแผนไปอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าถ้านักเรียนยังไม่ถึงมันมีการประเมินแล้วปรับวิธีการสอนใหม่เพิ่มแบบฝึกหัดเน้นย้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะดังนั้นทีนี้เราดิฉันจะมีเคสสตาร์ดี้นะคะให้นะให้อาจารย์ช่วยการเลือกนะคะวิเคราะห์นะคะสถานการณ์มีประมาณ6สถานการณ์นะคะจะแจกกลุ่มละ3ชุดนะคะแล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยลองอ่านลองเลือกนะคะค่ะขอทีมงานนะคะช่วยแจกหน่อยอาจารย์ไม่ต้องค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์น่ารักมากนะคะคนประจวบน่ารักเสมอมาไกลกังวลทุกทีเนี่ยโอ้โหอยากจะมานะคะเต็มใจเสาร์อาทิตย์ก็มาค่ะเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยถ้ามาเสาร์อาทิตย์อาจารย์ก็นั่งรอเราอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะให้อาจารย์เลือกสถานการณ์ที่อาจารย์สนใจนะคะอาจารย์เป็นคุณครูวิทยาศาสตร์จะเลือกวิทยาศาสตร์หรือเลือกดนตรีก็ได้แล้วแต่นะคะเลือกเองก่อนนะคะแล้วลองคิดว่าสถานการณ์ที่ตัวเองเลือกอ่านนั้นน่ะมีการใช้การประเมินระหว่างเรียนยังไงมี formative assessment ยังไงนะคะเขียนลงไปในนั้นได้เลยนะคะค่ะลองอ่านวิเคราะห์เขียนทำเดี่ยวก่อนนะคะทำเดี่ยวก่อนจากนั้นค่อยแชร์กันในกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะให้สัญญาณว่าเมื่อไหร่จะให้แชร์กันในกลุ่มนะคะให้ทำเดี่ยวคิดเองก่อนนะคะในการเลือกก็ลองกระจายกันนะคะให้ในกลุ่มเนี่ยได้ครบทุกสถานการณ์นะคะแยกได้เลยค่ะเอาแม็กถอดแม็กออกได้เลยค่ะมี6เรื่องนะคะแยกแม็กออกได้เลย

ทำเดี่ยวก่อนนะคะให้เลือกนะคะ1สถานการณ์นะคะโดยคุยกันในกลุ่มว่าเอาสถานการณ์ที่แบบเฉลี่ยแตกต่างกันนะคะ

ตอนนี้ให้ทำเดี่ยวก่อนนะคะอ่านแล้วลองวิเคราะห์ว่าในสถานการณ์ดังเนี้ยมีฟอร์เมทีฟยังไงบ้างมีการประเมินระหว่างเรียนยังไงบ้างนะคะ

อนนี้ถ้าวิเคราะห์ของตัวเองเสร็จแล้วนะคะก็ให้คุยกันในกลุ่มนะคะอภิปรายแลกเปลี่ยนกันเล่าให้คนในกลุ่มฟังว่าเราอ่านสถานการณ์อะไรแล้วสถานการณ์เนี้ยมันเป็นมี formative หรือเปล่าถ้ามียังไงนะคะเดี๋ยวให้เวลาอีก10 นาทีนะคะแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม

0: คค่ะอาจารย์คุยกันในกลุ่มเรียบร้อยหรือยังคะพอคุยกันอภิปรายกันไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ย อยากให้แต่ละกลุ่มนำเสนอแต่มีวิธีการนำเสนอเนี่ยให้อาจารย์เลือกว่าอาจารย์จะอาสาสมัครนำเสนอหรือว่าจะแรนดอมนำเสนอแรนดอมนำเสนโอเคค่ะงั้นแต่ละกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเดี๋ยวดิฉันจะกดแรนดอมแล้วเลขกลุ่มไหนออกก็จะให้ตัวแทนกลุ่มนั้นเนี่ยนำเสนอนะคะโดยเลือกสถานการณ์ที่ตัวเองอยากจะนำเสนอมา1สถานการณ์นะคะจะทำแบบนี้ไปจนครบ6สถานการณ์นะคะห้ามกลุ่มหลังเนี่ยห้ามซ้ำกับกลุ่มแรกห้ามซ้ำนะคะสมมุติเขาพูดเศรษฐศาสตร์ไปแล้วเราจะพูดเศรษฐศาสตร์อีกไม่ได้นะคะหรืออาจารย์อยากจะอาสาสมัครตอนนี้ก็ได้นะคะอาจารย์กลุ่มนี้บอกถ้าแรนดอมแบบนี้ขออาสาสมัครดีกว่าโอเคค่ะเอาไหมคะค่ะเชิญค่ะกลุ่มนี้สถานการณ์อะไรคะ
1: ครับผมก็สถานการณ์ที่6นะครับก็คือห้องเรียนดนตรีนะครับก็เนื้อเรื่องก็จะมีอยู่ว่านะครับครูและนักเรียนนะครับร่วมกันเล่นเพลงหนึ่งนะครับเล่นให้ฟังทีนี้ก็มีการเล่นผิดนะครับก็เลยครูก็เลยบอกสั่งให้หยุดนะครับพอสั่งให้หยุดปุ๊บก็เลยถามนักเรียนว่าเครื่องไหนมันผิดได้ยินเสียงว่าเครื่องไหนผิดไหมนะครับบางนักเรียนก็ตอบนะครับว่าบางคนก็ได้ยินเสียงที่เครื่องที่ผิดแล้วก็บางคนได้ยินไม่ได้ยินเสียงที่เครื่องที่ผิดนะครับแล้วทีนี้ครูก็เลยให้เล่นใหม่นะครับพอเล่นใหม่อีกครั้งนึงก็ถามเหมือนเดิมว่าได้ยินเสียงผิดไหมนะครับจนกว่านักเรียนจะได้ยินเสียงผิดนะครับอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นตามผมคิดผมนะครับเพราะว่าครูยังไม่ได้บอกว่ามันต้องทำยังไงให้มันผิดนะครับเฮ้ยไม่มันผิดยังไงคือเครื่องนี้เล่นผิดยังไงเครื่องนี้เล่นถูกยังไงถูกผิดยังไงครูยังไม่ได้บอกว่าเนี่ยมันผิดหรือมันถูกก็เลยยังไม่ได้เป็นครับผมขอบคุณครับดนตรีครับครับก็จะแนะแนวไกด์ให้ก่อนครับว่าเนี่ยถ้าเล่นเสียงเนี้ยมันผิดนะงะให้เด็กมีความรู้เดิมว่าให้เด็กให้รู้ว่าเนี่ยมันผิดก่อนครับแล้วก็พอเด็กฟังอันที่ถูกแล้วก็เด็กก็จะเกิดการเปรียบเทียบกันครับผม
0: เห็นด้วยไหมคะอาจารย์เห็นด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะอันนี้กลุ่ม3นะคะมีกลุ่มไหนที่จะอาสาสมัครอีกไหมคะกลุ่มนี้นะคะเชิญ
2: ค่ะสำหรับกลุ่มเรานะคะสถานการณ์ที่1นะคะห้องเรียนภาษานะคะเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นformative assessment นะคะน่าจะเพราะว่าในสถานการณ์มีอยู่ว่าคุณครูให้เด็กๆไปอ่านหนังสือมาล่วงหน้านะคะเสร็จแล้วคุณครูก็บอกเป้าหมายว่าเด็กๆจะต้องอ่านเพื่อที่จะได้อะไรนะคะของในสัปดาห์นี้แล้วเด็กๆต้องสรุปใจความสำคัญนะคะในรายละเอียดที่ตัวเองอ่านมานะคะคุณครูมีชุดคำถามให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆนะคะเสนอคำตอบทำงานเป็นกลุ่มและเสนอคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะโดยเลือกคำตอบที่สุด ที่ถูกที่สุดนะคะของกลุ่มออกมานำเสนอที่กระดานไว้บอร์ดนะคะพอเด็กๆนำเสนอจบคุณครูก็ให้เด็กๆแต่ละคนเลือกว่าคำตอบไหนที่ถูกที่สุดโดยเขียนลงกระดาษแล้วส่งคุณครูนะคะซึ่งสถานการณ์นี้ยังไม่มีการประเมินผลยังไม่มีการวัดผลประเมินผลยังไม่มีข้อมูลย้อนกลับนะคะว่าเด็กๆเข้าใจหรือไม่คือส่งคุณครูแล้วก็จบเด็กๆที่ตอบไม่ถูกก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองไม่ถูกตรงไหนนะคะไม่ยังไม่มีการปรับปรุงการสอนนะคะจึงไม่น่าจะเป็น formative นะคะขอบคุณค่ะ
0: เพื่อนๆมีความเห็นยังไงคะกับกลุ่มนี้2กลุ่มนี้จะคล้ายกันนะคะคือว่าเกิดสถานการณ์ผิดปกติอะไรบางอย่างแล้วคุณครูเห็นละแล้วคุณครูก็ให้เด็กตอบแต่ว่าคุณครูยังไม่ได้ชี้ว่าอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิดนะคะอันนี้อาจจะเป็นประเมินระหว่างเรียนแต่ว่ายังไม่ครบสมบูรณ์ถ้าครบสมบูรณ์คุณครูก็จะต้องมีการแนะนำว่าถูกหรือผิดยังไงและให้ข้อมูลกับย้อนกลับไปกับนักเรียนนะคะแล้วก็เอาข้อมูลนั้นไปปรับกันนะคะต่อไปค่ะกลุ่มค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะอาจารย์ยกมือให้เพื่อนหรือยกมือตอบเองคะยกมือให้เพื่อนนะคะกลุ่มอื่นคะยกมือก่อนเลยนะคะแต่ว่าให้เพื่อนทำนะเชิญค่ะ
3: เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะโดยเริ่มต้นที่ครูนำรายงานการทดลองของปีที่แล้วนะคะเป็นตัวอย่างก่อนเอามาให้นักเรียนได้ศึกษาดูว่าควรจะให้คะแนนรายงานนี้เท่าไหร่โดยที่ครูเนี่ยจะมีเกณฑ์การให้คะแนนมาให้นักเรียนลองดูแล้วก็ให้ลองให้คะแนนดูกับรายงานตัวที่เป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะเมื่อนักเรียนลองให้คะแนนเสร็จเรียบร้อยทีนี้ครูก็เอาคะแนนของตนเองที่เคยให้เมื่อปีที่แล้วมาเปรียบเทียบกับคะแนนที่นักเรียนลองให้ว่าได้เท่าไหร่พร้อมอธิบายพร้อมกันซักถามด้วยว่าควรจะได้เท่านี้หรือไม่เปรียบเทียบกันนะคะว่าได้เท่าไหร่กันแน่เมื่อซักถามเรียบร้อยเขาให้นักเรียนลองปรับปรุงคะแนนของตัวเองกับคะแนนที่ครูให้ปรับปรุงคะแนนให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะเมื่อมีการซักถามพูดคุยได้ข้อทดลองกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ครูก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ทำการทดลองเขียนรายงานขึ้นมาเองเป็นของตนเองโดยที่ครูเนี่ยจะย้ำเตือนการให้เกณฑ์คะแนนกันอีกทีนึงนะคะเมื่อนักเรียนลองทำการเขียนรายงานเล่มนี้เมื่อลองเขียนขึ้นมาเองจริงๆแล้วครูก็ให้นักเรียนเนี่ยแลกเปลี่ยนการให้คะแนนเอารายงานของตนเองไปให้เพื่อนให้คะแนนดูแล้วของเพื่อนมาให้ตนเองลองให้คะแนนดูบวกกับคะแนนที่ครูให้พร้อมเสนอแนะแล้วก็นำมาปรับแก้คะแนนนะคะมาปรับแก้ผลรายงานการทดลองแล้วก็ส่งเป็นฉบับสุดท้ายอันนี้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์อันนี้หนูถือว่าครบกระบวนการนะคะให้นักเรียนได้ศึกษาก่อนจากนั้นมามีข้อซักถามอะไรก็พูดคุยกันอธิบายกันจากนั้นให้นักเรียนได้ลงมือทำเองแล้วก็ให้คะแนนเองแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันให้คะแนนร่วมกันเปรียบเทียบกันค่ะ
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับกลุ่มนี้ไหมคะเห็นด้วยนะคะกลุ่มอื่นมีคนที่อ่านสถานการณ์วิทยาศาสตร์ด้วยเนาะโอเคค่ะ

0: ันนี้ก็จะมีการบอกเกณฑ์รู้ว่าเกณฑ์เป็นยังไงแล้วก็คุยมีโอกาสที่จะปรับแก้นะคะโอเคค่ะกลุ่มอื่นมีไหนอีกบ้างอาจารย์สัญลักษณ์อันนี้จะเสนอของอะไรคะวิทยาศาสตร์ไปแล้วค่ะอ๋อจะเสนออีกวิธีนึงเชิญค่ะ
1: ภาษาไทยวิทยาศาสตร์วันนี้เราก็วิทยาศาสตร์ครับครับสำหรับสถานการณ์ที่สามบังเอิญว่ามันเราตั้งใจแล้วว่าเราจะพูดวิทยาศาสตร์เพราะเป็นครูวิทยาศาสตร์ถามว่าเป็นไหมตอบทันทีแล้วเป็น format assessment พอมีการนะฮะเขาไม่พูดถึงเลยภาษาอังกฤษนะมีการฟีดแบ็กไหมมีนะครับสุดท้ายเขาทำเพื่ออะไรเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุดนะครับเราจะไม่วกไปวนมานะดีที่สุดคือเขาทำไงให้นักเรียนดีที่สุดคือตอนอาการมาใช่ไหมครับว่าครูเนี่ยให้ผลการทดลองปีที่แล้วมานักเรียนได้ศึกษาดูแล้วก็ให้นักเรียนคะแนนให้ครูให้นักเรียนเนี่ยให้คะแนนโดยครูมีเกณฑ์ใช่ไหมนะอย่าผมพูดไม่เหมือนนะผมพูดเหมือนน้องเขาอย่าพึ่งตีโอ้ยมันไม่เหมือนกันนะคือหมายความว่าคือภาษาไทยเนี่ยพยายามพูดวกไปวนมาอยู่เรื่อยคือตอนนี้ผมสรุปว่าคือครูเนี่ยมีการให้นักเรียนให้เกณฑ์ให้การให้ทดลองให้ทำนะให้คะแนนให้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงครูให้ดูว่าเป็นอย่างนี้แก้ไขยังไงครูมีการแก้ไขทีนี้ให้นักเรียนให้คะแนนของตัวเองบ้างเพื่อแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนระหว่างครูว่าดีไม่ดีอย่างไรมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับและสุดท้ายก็เพื่ออะไรเพื่อใกล้แก้ไขให้คะแนนได้ดีที่สุดนะครับนี่คือการสรุปของครูวิทยาศาสตร์ครับซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยแน่นอน
0: โอเคค่ะดีทั้งสองกลุ่มนะคะค่ะก็คือมีการประเมินว่าสถานการณ์เนี้ยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับกันยังไงแล้วก็พัฒนาผู้เรียนยังไงนะคะโอเคมีกลุ่มไหนอยากจะเป็นอาสาอีกไหมคะเมื่อกี้เราผ่านไปได้กี่กลุ่มมีแล้วนะคะ
2: ค่ะสำหรับกลุ่มคณิตศาสตร์นะคะอันนี้ในข้อความบอกว่าในทุกๆสัปดาห์ครูจะให้การบ้านนักเรียน2ครั้งนะคะก็โดยการให้โจทย์ปัญหานะคะทางคณิตศาสตร์แล้วก็โดยให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนแนวคิดในการตอบคำถามได้บนกระดานแล้วก็นักเรียนที่คิดต่างนะคะก็ให้เขียนคำตอบไว้นะคะเมื่อเริ่มคาบสอนครูก็จะตรวจสอบว่าทุกคำถามมีการแสดงแนวคิดและคำตอบอย่างถูกต้องไว้แล้วแต่หากข้อใดไม่มีคำตอบถูกต้องหรือมีแนวคิดที่คิดต่างค่ะมากกว่า1วิธีครูก็ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนอันนี้ถามว่าในการที่ให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนแนวคิดของนักเรียนในการแก้ปัญหาอันนี้ก็คือให้นักเรียนได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ดูว่านักเรียนคนนั้นมีความรู้ไหมทีนี้ในส่วนของถ้ามีแนวคิดที่ต่างมากกว่า1วิธีหรือข้อไหนไม่มีคำตอบที่ถูกต้องครูให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนทีนี้การอภิปรายร่วมกันคนที่เป็นผู้สอนก็คิดว่าคงจะต้องให้แนวคิดที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนนะคะถึงจะถือว่า เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนอีกทีหนึ่งแล้วก็น่าจะต้องให้โจทย์ที่เป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็นักเรียนสามารถแก้ปัญหานั้นได้ค่ะ
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์วิเคราะห์ได้เฉียบขาดมากอาจารย์เป็นฟังเสียงนี่เป็นคุณครูคณิตศาสตร์หรือเปล่าคะโอ้โหนะคะฟังเฉียบขาดมากนะคะก็คือสถานการณ์นี้นะคะเป็น formative แต่ว่ายังไม่ครบสมบูรณ์ถ้าจะครบสมบูรณ์คุณครูจะต้องมีการบอกว่าเฮ้ยมันถูก

0: ังไงมันผิดยังไงและให้โจทย์ใหม่เมื่อกี้อาจารย์พูดแบบนี้นะคะก็คือว่าอันนี้ก็จะครบสมบูรณ์แล้วนะคะที่จะประเมินนักเรียนขอบคุณค่ะอาจารย์กลุ่มนี้ใช่ไหมขอบคุณค่ะรอยกมือคณิตศาสตร์เหรอคะอ๋อตอบเหมือนกันทีนี้เรามีดนตรีไปแล้วนะคะมีวิทยาศาสตร์มีคณิตศาสตร์มีภาษาแล้ววิทย์แล้วนะคะขาดอะไรคะเศรษฐศาสตร์กับห้องเรียนประวัติศาสตร์กลุ่มไหนกลุ่มนี้ไหมคะเรียนไว้แล้วนะคะเชิญค่ะอาจารย
1: ์ค่ะกลุ่มนี้นะคะในสถานการณ์ที่5นะคะห้องเรียนประวัติศาสตร์นะคะคิดว่าเป็น formative assessment นะคะเพราะว่ามีการประเมินผลที่กระทําในขณะที่จัดการเรียนการสอนนะคะคือครูให้นักเรียนทํารายงานความก้าวหน้าในการทํางานเป็นกลุ่มนะคะวิชาประวัติศาสตร์โดยให้ทํางานทุกคนร่วมกันทํางานเป็นกลุ่มทุกคนต้องมีสิทธิ์ร่วมกันขณะที่ทํางานไปคุณครูก็จะอ่านรายงานแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะว่ารายงานของคนนี้เป็นอย่างไรมีความผิดอย่างไรควรปรับปรุงอย่างไรนะคะหลังจากนั้นคุณครูให้ทุกกลุ่มนี้ไปนำเสนอขณะที่แต่ละกลุ่มนำเสนอให้แต่ละกลุ่มนี้ก็ช่วยกันวิเคราะห์ดูว่ากลุ่มนั้นนำเสนอไปเป็นรายงานที่ถูกต้องไหมอย่างไรหลังจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนรายงานความก้าวหน้าของกลุ่มของตนเองและคุณครูก็สรุปโดยการว่ากลุ่มนี้ควรจะปรับปรุงอย่างไรก่อนที่จะไปรายงานจริงนะคะครูจะบอกก่อนว่าควรจะปรับปรุงข้อนี้อย่างไรในแต่ละกลุ่มหลังจากนั้นนักเรียนก็ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคุณครูแล้วก็นำเสนอในวันจริงนะคะครูออกข้อสอบโดยใช้ข้อมูลของทุกกลุ่มเพราะนำเสนอในวันจริงจากที่คุณครูให้ปรับปรุงนะคะคุณครูก็ใช้ข้อมูลของนักเรียนของแต่ละกลุ่มนำมารวมออกข้อสอบนะคะร่วมกันนะในที่นี้คิดว่าครูและนักเรียนมีประสิทธิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันประโยชน์ที่ได้รับคือครูสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนนะคะแล้วเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนว่านักเรียนควรปรับปรุงอย่างไรนะคะถือว่าเป็น formative การประเมินระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการจัดการเรียนรู้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์สรุปได้เคลียร์คัทมากนะคะห้องเรียนประวัติศาสตร์นะคะสุดท้ายค่ะอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมกลุ่มไหนจะอาสาเป็นห้องเรียนเศรษฐศาสตร์คะเดี๋ยวนะคะเหลือกลุ่มกลางอาจารย์ไหมคะน่ารอเราอยู่แล้วนะคะ
2: เชิญค่ะอาจารย
3: ์สำหรับห้องเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับก็จะเป็น formative assessment คือการเรียนเศรษฐศาสตร์ในม.ปลายเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปเรียนเรื่องของการกำหนดราคาขายเนี่ยมันเป็นเรื่อง demand supply ความต้องการซื้อกับความต้องการขายอุปสงค์อุปทานก่อนในตัวอย่างนะครับก็มีการพูดถึงลักษณะนี้ไว้เมื่อ เรียนเรื่องอุปสงค์อุปทานแล้วเนี่ยก็จะให้นักเรียนได้ดูวิดิทัศน์หรือดูหนังในเอกสารที่คุณครูได้อ่านนะครับว่าเมื่อดูแล้วเขากำหนดราคาขายอย่างไรนะครับเมื่อนักเรียนคนใดเนี่ยไม่เข้าใจนะครับในการดูวิดิทัศน์นั้นๆแล้วเนี่ยก็จะให้ทำใบงานเพื่อตรวจสอบความคาดเคลื่อนนะครับฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็มองว่าห้องเรียนเศรษฐศาสตร์จะเป็น formative assessment ขอบคุณครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะอาจารย์สอนวิชาอะไรคะอาจารย์อ๋อไม่ได้สอนกลุ่มนี้เป็นท่านรองค่ะค่ะเชิญค่ะกลุ่มนี้อยากจะเพิ่มเติมเชิญค่ะค่ะค่ะอาจารย์มีความคิดเห็นแย้งได้ค่ะ
4: ตรงนี้ก็คือเขาเริ่มต้นด้วยการที่คุณครูให้สอนครูสอนเนื้อหานักเรียนแปลว่า การกำหนดราคาต่างๆมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งเขาบอกว่ามีทั้งหมดประมาณ5ปัจจัยแล้วพอครูสอนเสร็จก็ให้นักเรียนดูหนังแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันตอบว่ามีในหนังเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างไอ้5ปัจจัยที่เราเรียนไปเสร็จแล้วครูก็สังเกตว่านักเรียนคนนี้ตอบได้ส่วนคนนี้ตอบไม่ได้เขาก็จะแบ่งเป็น2พวกส่วนพวกที่ตอบได้ให้ใบกิจกรรมไปทำเพื่อเสริมความเข้าใจให้มากขึ้นส่วนพวกที่ตอบไม่ได้ก็ให้ใบกิจกรรมไปทำเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ผิดให้มันถูกขึ้นแล้วคราวนี้เขาก็จบไปแค่นี้ค่ะแล้วหนูคิดว่าเขาไม่ได้มีฟีดแบ็กว่าสรุปแล้วอะไรมันถูกหรือว่ามันผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เป็น formative เพราะว่าครูไม่ได้พูดสรุปตอนสุดท้ายว่าเป็นยังไงหรือว่าแต่ว่าอาจจะมองได้อีกอย่างนึงคือใบกิจกรรมเป็นตัววัดหรือเปล่าคะว่าอันนี้มันถูกหรือว่าเป็นผิดแต่ว่าครูไม่ได้พูดออกมาอธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะความคิดเห็นอันนี้ก็ถูกต้องคือถูกต้องทั้ง2มุมมองนะคะถ้ามุมมองของอาจารย์เนี่ยจะมองว่าเมื่อดูหนังแล้วนักเรียนคนนึงตอบได้ว่าอันนี้มันปัจจัยไหนหรือว่าตอบไม่ได้ว่าปัจจัยไหนก็มีการให้แบบฝึกหัดใบงานเพิ่มเติมอาจารย์จะคิดว่าในแบบฝึกหัดใบงานเพิ่มเติมนั้นน่ะมันก็จะมีการให้ฟีดแบคอยู่แล้วนะคะว่าถูกผิดยังไงแต่อาจารย์คิดว่าถ้าในแบบฝึกหัดหรือใบงานนั้นน่ะก็ยังไม่มีการให้ฟีดแบคอีกเด็กก็ยังไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดตรงไหนอันนี้ยังไม่ใช่ formative นะคะแต่ถ้าในแบบฝึกหัดใบงานนั้นน่ะมันจะสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจผิดจากผิดเป็นถูกได้อันนี้คือ formative นะคะดังนั้นก็คือถูกทั้ง2มุมมองแต่ว่าไปทางเดียวกันทั้ง2ท่านนะคะเพียงแต่ว่ารายละเอียดในการอ่านจะต่างกันค่ะขอบคุณมากค่ะเท่าที่ฟังจาก6สถานการณ์นะคะ8มุมมองนะคะก็อาจารย์คิดว่าอาจารย์เข้าใจกระบวนการในการประเมินระหว่างเรียนหรือ formative assessment มากขึ้นไหมคะมากขึ้นใช่ไหมคะว่าจะต้องทำยังไงอะไรอาจารย์ปกติแล้วในห้องเรียนอาจารย์คิดว่าอาจารย์ได้ทำอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้เสียงอ่อยๆลงนะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามาประเมินเกี่ยวกับ formative อีกนิดนึงนะคะอาจารย์เคยเล่นสิ่งที่เรียกว่าคาหูดกันหรือยังคะกิจกรรมคาหูดนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับ formative กันสนุกๆ นะคะแต่จากที่ฟังอาจารย์ที่ได้นำเสนอกันก็จะไปในทางเดียวกันแล้วล่ะว่าสถานการณ์แบบนี้แบบไหนเป็น formative แบบไหนยังไม่เป็นแบบไหนเป็น formative แบบครึ่งถ้าเพิ่มตรงนี้เนี่ยมันจะสมบูรณ์นะคะลองมาเล่นคาฮูดกันนะคะอาจารย์เอามือถือของอาจารย์ขึ้นมานะคะเข้าไปใน kahoot.itนะคะถ้าสมมุติว่าคนไหนไม่มีนะคะก็เล่นกับเพื่อนได้นะคะเกมนี้ก็คือว่าพอเข้าไปแล้วหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะเข้า kahoot.it แล้วหน้าจอจะเป็นข้างบนนะคะให้ใส่เกมพินก็เลขตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อของอาจารย์เข้าไปนะคะค่ะเป็นเกมนะคะประเมินความเข้าใจนะคะและในเกมเนี่ยในมือถือของอาจารย์นะคะมันจะมีเป็นสีนะคะจะมีคำตอบเป็นช้อยอยู่4ช้อยอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็มันจะเป็นสีด้วยว่าคำตอบนั้นเป็นสีอะไรอาจารย์ก็กดตรงมือถืออาจารย์แล้วคำตอบมันก็จะมาลิงก์ขึ้นข้างบนนะคะอาจารย์เข้า kahoot.it ก่อนนะคะสักครู่นะคะ

รอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวนะคะรอใส่เกมพินนะคะเปลี่ยนเลขใหม่แล้วค่ะเปลี่ยนเป็น1841472นะคะโอเคค่ะจากนั้นก็ใส่ชื่อนะคะนี่มาแล้วนะคะชื่ออาจารย์แพรวอาจารย์จินอาจารย์ซาร่าอาจารย์ณดานี่เข้ามาเรื่อยๆนะคะ

เดี๋ยวให้เวลาจะใช้นามแฝงก็ได้นะคะไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์ไม่งั้นต้องออกใหม่แล้วค่ะเอาวช1โอเคค่ะหยุดอยู่ที่36 38

37เห็นชื่อของตัวเองหรือยังคะอ้าวทำไมลดลงเรื่อยๆอ่ะลดแล้วขึ้นใหม่นะคะโอเคมีใครที่ยังไม่เข้าบ้างคะอยากจะเข้าแล้วยังเข้าไม่ได้ถ้าอย่างนั้น37ผู้เล่นนะคะเราจะเริ่มเล่นกันแล้วนะคะอ่ะ38แสดงว่ามีอีก39

อ่ะโอ้ยงั้นเข้าเลยนะคะ42อ้าวเลขไม่นิ่งนะคะ43โอเคใครที่อยากจะเข้าแล้วยังไม่ได้เข้าบ้างยกมือหน่อยจะได้รองั้นครบแล้วนะคะ43ไปเล่นข้อแรกกันเลยมีทั้งหมด5ข้อนะคะให้อาจารย์กดสีข้อที่ถูกนะคะบนมือถือนะคะการประเมินระหว่างเรียนให้ข้อมูลกับใครนักเรียนสีแดงครูสีฟ้านะคะครูและนักเรียนกดสีในจอของอาจารย์เลยค่ะคนที่ยังไม่ตอบอีก6คนโอเคตอบครบแล้วนะคะ17คนบอกว่าให้ข้อมูลกับนักเรียน12คนบอกว่าให้ข้อมูลกับครู9คนให้ข้อมูลทั้งครูและนักเรียนและ0ตอบทั้งโรงเรียนข้อไหนถูกคะคนที่ตอบนักเรียนเนี่ยหรือว่าครูอย่างเดียวเนี่ยกดผิดหรือเปล่าคะมือมันลั่นมือมันลั่นนะคะเล่นไม่เป็นข้อแรกซ้อมก่อนนะคะข้อแรกซ้อมก่อนแต่อาจารย์เข้าใจใช่ไหมว่า formative assessment ให้ข้อมูลกับทั้งครูและนักเรียนค่ะโอเคค่ะมือลั่นนะคะมือลั่นเดี๋ยวดูว่าใครได้คะแนนเยอะที่สุดใครชื่ออันนี้อ่านว่าอะไรคะแบรนด์เหรอบรันช์โอ้โหนะคะนำอยู่นะคะเรามีอยู่5ข้อนะคะหมดไปแล้ว1ข้อเดี๋ยวมาดูกันนะคะต่อไปการประเมินระหว่างเรียนทำได้ช่วงใด

รอให้เวลาหมดนะคะแต่ว่าเหลืออีก3 2ท่านอีก1ท่านโอเคนะคะก็ทำอยู่ช่วงระหว่างเรียนนี่แหละนะคะถ้าก่อนช่วงก่อนเริ่มการเรียนเนี่ยก็ถ้าจะมีการประเมินก็จะเป็นการประเมินก่อนเรียนนะคะอย่างสิ้นสุดการเรียนก็จะเป็นซัมเมทีฟนะคะช่วงสอบก็อาจจะเป็นซัมเมทีฟนะคะดังนั้นก็จะต้องเป็นช่วงระหว่างเรียนนะคะก่อนเริ่มเรียนกับสิ้นสุดการเรียนนี่มือลั่นหรือเปล่าคะโอเคนะคะต่อไปนะดูคะแนนยังนำอยู่นะคะอาจารย์ใครควรเป็นผู้กำหนดให้มีการประเมินระหว่างเรียนอันนี้โดยทั่วไปนะคะคุณครูจะเป็นคนกำหนดว่าควรจะมีการประเมินระหว่างเรียนอะไรช่วงไหนแต่สิ่งที่จะประเมินนั้นอาจจะมาคุยกับนักเรียนว่าจะมีเกณฑ์ในการประเมินยังไงนะคะเหตุผลเพราะว่าครูเป็นผู้ควบคุมชั้นเรียนเป็นคนกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนคุณครูจะต้องเห็นว่าจะทำแบบนี้เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสำเร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนที่จะเป็นผู้นำในการทำอันเนี้ยจะต้องเป็นคุณครูนะคะเปลี่ยนผู้นำแล้วนะคะข้อมูลจากการประเมินระหว่างเรียนควรนำไปใช้อย่างไรเก็บคะแนนนักเรียนปรับการสอนของครูเก็บเป็นข้อมูลนักเรียนส่งข้อมูลให้ผู้ปกครองโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะอันนี้คิดในใจอยู่ว่าถ้าคนไหนมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวมาเนี่ยเดี๋ยวจะคลิกเข้าไปดูเลยว่าใครนะคะโอเคแสดงว่าคุณครูเข้าใจนะคะว่าเอาไปปรับการสอนทีเนี้ยช้อยมันมีแต่การปรับการสอนแต่จริงๆนอกจากปรับการสอนแล้วเอาไปทำอะไรอีกคะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนรู้ว่าจะพัฒนาตัวเองยังไงนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะอัมไพและกิฟแสดงว่า2คนใช่ไหมคะการประเมินระหว่างเรียนทำได้อย่างไรถามตอบในห้องทำแบบฝึกหัดเกมคาฮูทุกข้อ

Bing.ทำได้ทุกอย่างเลยนะคะอาจารย์ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าจะต้องมีหลักการก็คือว่ารู้ว่าเราถูกหรือเราผิดยังไงมีการคุยกันแล้วข้อมูลนั้นไปปรับใช้อย่างคาฮูดเนี่ยถือว่าเป็นฟอร์เมทีฟยังไงคะอาจารย์ทำแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าทำไมอาจารย์ผิดหรืออาจารย์ถูกรู้ไหมคะรู้พอทำเสร็จแล้วดิฉันก็มีการอธิบายใช่ไหมคะว่าเอ้ยข้อนี้มันควรถูกเพราะอะไรข้อนี้มันยังไม่ถูกต้องเพราะอะไรนะคะแบบฝึกหัดหรือถามตอบในห้องก็เหมือนกันนะคะถ้ามันมีการอธิบายนะคะแล้วสามารถเอาข้อมูลนั้นไปใช้ต่อได้ก็ถือว่าเป็นการประเมินระหว่างเรียนทีนี้เรามาดูผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดกันนะคะอาจารย์อัมภัยและอาจารย์กิฟต์นะคะถูกทั้ง5ข้อเลยนะคะแล้วก็ตอบได้รวดเร็วนะคะค่ะคาฮูดนี้นะคะถ้าอาจารย์ไปคลิกตรง Get Result นี่นะคะอาจารย์จะเห็นเลยว่านักเรียนในห้องของอาจารย์เนี่ยคนไหนตอบข้อไหนถูกคนไหนตอบข้อไหนผิดนะคะอาจารย์ก็จะเอาข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะไปอาเธอ 2-3 คนนี้นะเดี๋ยวตอนท้ายคาบมาเจอครูหน่อยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถ้าคนไหนได้คะแนนแบบน้อยมากๆนะคะ

โอเคเอาละค่ะก่อนเที่ยงนะคะก่อนจะไปทานข้าวกันนะคะอยากให้อาจารย์แชร์นะคะเทคนิคการประเมินระหว่างเรียนคนละสักหนึ่งอันนะคะที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์เคยทำหรือว่าเท่าที่อาจารย์อ่านสถานการณ์มาเนี่ยนะคะที่หรือว่าที่อาจารย์ชอบนะคะก็คือสแกน QR code นี้นะคะแล้วก็เขียนเทคนิคระหว่างเรียนระหว่างเทคนิคการประเมินระหว่างเรียนที่อาจารย์ใช้กันนะคะถ้าใครทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อยไปทานข้าวได้นะคะแต่เดี๋ยวทำด้วยกันไปก่อนนะคะ

นี่นะคะครูมิวนะคะเข้ามาแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอันนึงเรียกว่ากระดานแพดเล็ตนะคะซึ่งคุณครูสามารถที่จะสร้างกระดานนี้ขึ้นมานะคะแชร์เทคนิคฟอร์เมทีฟอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสแกน QR code พอสแกน QR code ก็แต่ละคนก็สามารถที่จะโพสเดี๋ยวให้อีกรอบนึงนะคะโอเคสแกน QR code ตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปคนไหนมีปัญหายกมือเลยนะคะไปที่โปรแกรม LINE ก็ได้นะคะแล้วก็ที่ไปสแกนนะคะเวลาพิมพ์ก็คือกดบวกข้างล่างได้ไหมคะอาจารย์อาจารย์เข้าไปใกล้ๆค่ะบางทีมันไกลไปนะคะอาจารย์สัญลักษณ์คะน่าจะเข้าได้ตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์ไปรับค่ะอ๋อโอเคค่ะอ๋ออาจารย์ใช้อันนี้เนี่ยแพดเล็ตเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนนะคะ

นี่นะคะข้อมูลจากอาจารย์ทุกท่านที่เข้าเมื่อกี้นะคะก็จะขึ้นมาบนกระดานนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังข้าวเราก็จะค่อยมาดูกันนะคะถ้าอาจารย์ท่านไหนยังเข้าไม่ได้นะคะระหว่างทานข้าวเสร็จก็รีบมาในห้องก่อนก็ได้นะคะแล้วก็สแกนนี้ได้เหมือนเดิมนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียน

0: รู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่เส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งหน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับ

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี 1. การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว 2. การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ 3. คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0ay เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หา
อัตราเร็ว

ของวัตถุนะครับก็จะได้ sy เท่ากับ uy t บวกเศษ1ส่วน2 ay t กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ t เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า t เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ ux t ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก็ไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่แห่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับคอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้

0: วัฒนธรรมถือเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของคนในชาตินั้นๆคุณครูจารุณีสุทธิสวรรค์ได้ตระหนักถึงข้อนี้ดีจึงเพียรสอนเด็กๆให้กลายเป็นนักรำรุ่นจิ๋วที่ไม่เพียงแต่รำตามคุณครูสอนเท่านั้นแต่ยังสามารถประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ได้เองด้วย
1: เด็กที่จะมาเรียนในคลาสนี้เนี่ยเริ่มต้นแรกๆก็ต้องเรียนนาฏยศัพท์นะคะซึ่งเป็นท่ารำพื้นฐานของนาฏศิลป์แล้วก็เรียนรู้ภาษาท่าซึ่งบ่งบอกความหมายของการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกแล้วจริงๆเนี่ยการรำประกอบเพลงเนี่ยเด็กจะต้องได้จังหวะต้องมีการปรบมือร้องเพลงประกอบ

0: จังหวะก่อนเด็กถึงจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่การคิดท่าในเพลงใหม่ๆได้พอเราเริ่มเรียนนาฏศิลป์ตั้งแต่ป.1 เนี่ยเด็กได้พื้นฐานคือนาฏยศัพท์และภาษาท่าหรือแม้การร้องเพลงประกอบจังหวะแล้วเราจะให้เด็กฝึกเชื่อมโยงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้กับครูไปสู่ท่ารำใหม่เพลงใหม่โดยฝึกตั้งแต่เขาอยู่ป.1 เลยแต่ระดับความยากง่ายในแต่ละชั้นก็อยู่ที่เนื้อหาอยู่ที่บทเพลงอีกทีนึงค่ะ
1: วันนี้นะคะครูจะนำนาฏยศัพท์ที่นักเรียนเรียนเนี่ยเอามาเรียงร้อยให้เกิดความหมายถ้าเราเรียนแล้วรำอย่างเดียวเราไม่เข้าใจความหมายมันก็ไม่มีคุณค่าใช่ไหมคะเอาขออาสาสมัคร3คนมาเลยให้นักเรียนลองจับสลากดูนะคะว่าเราจะได้แสดงท่าอะไรให้เพื่อนๆชมนะเบอร์หนึ่งน้องแป้งลองแสดงให้เพื่อนๆชมสิคะว่าแป้งได้ท่าอะไรลูกน้องนัทลองทายเพื่อนสิคนหนึ่งว่าฉันคนหนึ่งว่าตัวเองอ้าวน้องโอมได้ท่าอะไรเอ่ยน้องโอมทำอะไรลูก
2: ร้องไห้
1: ปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนนะคะที่เป็นตัวแทนนะออกมาแสดงท่าทางให้เราดูนะคะเยี่ยมมากคนทายทายเก่งคนแสดงก็แสดงเก่งนะคะเดี๋ยวครูจะมีภาษาท่าของนาฏศิลป์นะมาให้นักเรียนชมอยากเรียนหรือยังล่ะเดี๋ยวนักเรียนยืนขึ้นเราจะมาฝึกปฏิบัติภาษาท่านะคะตามนะคะสื่อที่ครูจัดเตรียมไว้เลยนะคะ
3: เราจะเริ่มจากท่าฉันหรือ
1: นักเรียนทำตามแบบเลยนะ
3: ซ้ายจีบระหว่างจีบอยู่ระดับอก
1: อยู่ระดับอก
3: ท่าไม่หรือการปฏิเสธจะใช้มือใดก็ได้หรือตั้งมือขึ้นให้ปลายนิ้วอยู่ระดับอกแล้วสั่นปลายมือเล็กน้อยท่าความเจริญรุ่งเรือง
4: อันดับความเจริญนะคะอย่าเพิ่ง
3: ใช้ท่าจีบคว่ำสองมือข้างลำตัวแล้วค่อยๆสอดจีบขึ้นเป็นวงบัวบาน
1: เสร็จแล้วนะนักเรียนนั่งก่อนค่ะ
0: ขั้นตอนการสอนก็จะเริ่มจากสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือนาฏยศัพท์และภาษาท่าซึ่งจะเป็นท่าที่ยังไม่ได้สู่ขั้นไหวจะเป็นท่าในลักษณะที่เป็นท่านนิ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นท่าเฉพาะยังไม่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องการเชื่อมท่าไปสู่เพลงนะคะแต่วิธีการสอนนาฏศิลป์เนี่ยจริงๆแล้วเด็กจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของจังหวะการปรบมือการร้องเพลงประกอบจังหวะถ้าเด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะอย่างง่ายๆได้แล้วเนี่ยเราจึงจะสามารถนำท่านาฏศิลป์เข้ามาให้เกิดความสัมพันธ์กันในเรื่องของจังหวะและการเคลื่อนไหวประกอบเพลงจากนั้นก็ไปสู่ท่ารำที่ยากขึ้นตามลำดับชั้น
1: เสน่ห์ของนาฏศิลป์เรานอกจากที่จะแสดงภาษาท่าออกมาแล้วเนี่ยนะความงามอยู่ที่การนำภาษาท่าไปประกอบเพลงการจะร้องเพลงที่จะมีความสนุกเราก็ต้องปรบมือนักเรียนปรบมือตามครู3จังหวะนะคะ1 2 3ดีมากพอ

0: เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทิศทางหน่อยไปที่กระจกนะคะแล้วเราจะฝึกการก้าวเท้าประกอบเพลงก่อนการก้าวเท้าประกอบเพลงก็3จังหวะเหมือนจังหวะที่เราปรบมือนักเรียนลองสังเกตและปฏิบัติตามครูนะคะใครกล้ามาผจญขอให้ศัตรูทุกคนแพ้ภัยมาลายไปเอาละค่ะปรบมือตัวเองหน่อย
1: ก่อนที่เด็กจะสามารถไร้คำประกอบเพลงได้จังหวะเป็นพื้นฐานสำคัญของการรำนะคะเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องสามารถร้องเพลงปรบมือประกอบจังหวะได้ก่อนเมื่อเกิดความคล่องแคล่วแล้วเด็กจึงจะสามารถนำท่านะคะไปประกอบกับจังหวะและบทเพลงได
0: ้วันนี้ครูมีเอกสารให้แต่ละกลุ่มลองไปปฏิบัติตามนะคะรายละเอียดนะคะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารครูจะดูซิว่ากลุ่มไหนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ดีเดี๋ยวเราจะเอามาแสดงให้เพื่อนๆชมยังศีรษะค่ะลองต่อไปสิลองดูหน้าต่อไปสิลูกใครกล้ามาผจญอ้าวเขาบอกมือซ้ายหงายมือซ้ายนักเรียนมือซ้ายลองทำเลยทุบนั่นแหละระดับไหนเขาบอกระดับไหนเอวนะสังเกตเอวนะคะแล้วไปดูมือแล้วเอามาผสมเท้ากันแล้วนะคะอยากจะโชว์เพื่อนหรือยัง
2: yeah!
0: เดี๋ยวเราลองให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอผลงานที่ครูมอบหมายให้ไปฝึกซ้อมดีไหมคะ yeah! ลองนั่งนักเรียนนั่งล้อมวงเลยลูก

0: การเรียนนาฏศิลป์ในอดีตเนี่ยนะคะครูก็ต้องเป็นแม่แบบแล้วให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการสาธิตแล้วก็ครูเป็นผู้สาธิตให้นักเรียนปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นท่ารำที่เป็นแม่ท่าหรือว่าท่ารำที่เป็นมาตรฐานเนี่ยครูจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนก่อนเมื่อเด็กเรียนรู้เกิดความเข้าใจท่าที่เป็นมาตรฐานที่เป็นแม่ท่าแล้วเนี่ยเด็กจึงจะสามารถเชื่อมโยงท่าที่ถูกต้องไปสู่การคิดท่าใหม่ได้
1: ครูชื่นชมมากเลยว่าเด็กตัวกระเปี๊ยกกระเปี๊ยกแค่นี้นักเรียนสามารถศึกษาความรู้แหล่งการเรียนรู้ที่ครูให้หนูเสร็จแล้วหนูก็เอามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่หนูเรียนแล้วหนูก็ออกมาเป็นท่าทางอย่างนี้ได้เนี่ยคนลุกเลยเยี่ยมมากแต่จะมีอะไรที่พิเศษกว่านี้มีการบ้านครูจะให้นักเรียนก้าวทันโลกไปข้างหน้าเราต้องฝึกใช้ความคิดโดยไปคิดท่ารำใหม่ให้เป็นผลงานของกลุ่มตัวเองแต่ไม่ซ้ำกับของครูนะฮะตกลงไหมคะ
2: ตกลง
1: ค่ะงั้นเราแยกย้ายกันไป
0: การที่ให้เขาสืบเสาะแสวงหาเรียนรู้จากแหล่งอื่นๆหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะช่วยให้เขามีข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเขาจะสามารถเลือกหรือว่าดึงจุดที่เขาเห็นว่าเหมาะสมหรือว่าควรที่จะเอามาประกอบมาพัฒนาท่ารำของตัวเองได้เพราะฉะนั้นสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมประสบการณ์เดิมที่เขามีอยู่แล้วเขาก็จะสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายมากกว่าที่จะอาศัยเฉพาะประสบการณ์ของตัวเองเพียงด้านเดียว
3: บอเขาแยกเอี่ยวบอเขาไทยเราอยู่
4: เป็นภาษาอเขาต้องเข้าแถวเรียนหนึ่งเนาะ
3: เ
4: ข้าแถวเรียนหนึ่ง
5: ต้องสลับกับตัวเอง
6: นี่เขาต้องเป็นสลับหรอ
7: ตัวต้องเป็นตัวนี้
8: เป็นตัวนี้
9: ตัวนี้ตัวแม่หน้าแต่นมก็อยู่ตรงแม่ก่อนนะนมต้อง
10: มันเป็นได้ไหม
11: ทำเหมือนแถวสามก็เหมือน
12: ถ้าก่อนหน้าเดินแถว

0: นุกนะคะเขามีความรู้สึกว่าโลกนี้เป็นของเขาห้องนี้เป็นของเขาแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้เต็มที่บางครั้งเนี่ยครูก็มีส่วนร่วมกับเขาด้วยคิดร่วมกับเขาด้วยเขาก็จะมีความสุขว่าครูเรียนรู้กับเขาได้ที่สำคัญคือบรรยากาศที่เป็นอิสระผ่อนคลายและเป็นกันเองจะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาแล้วเขาจะกล้าคิดกล้าทำแล้วพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดได้อย่างดีทีเดียวค่ะสิ่งที่จะช่วยการกระตุ้นให้เด็กคือเราต้องแสดงให้เด็กเห็นว่าเราเชื่อว่าเขาทำได้ถ้าครูแสดงความไว้วางใจบอกเขาว่าครูเชื่อว่าหนูทำได้แล้วให้โอกาสเขาเกิดการคิดให้เยอะให้มากที่สุดเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจแล้วเขาจะมีพลังเขาก็จะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาใช้ได้เต็มที
1: ่เราพร้อมที่จะนำเสนอผลงานแล้วเรานั่งล้อมวงเลยลูกนะคะไปตามที่กลุ่มของเราได้นั่งอยู่เลยนะคะพร้อมหรือยัง

0: างยังไงกลุ่มนี้แสดงลูก
1: สวยดีมากค่ะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ดีค่ะยิ้มได้สวยค่ะ
0: ความคิดสร้างสรรค์เขาสร้างสรรค์ยังไงลูกลองอธิบายให้ฟังสิลูก
1: ใช้ท่าตายแบบให้นอนให้เหมือนกับนอน
0: อ๋อใช้ท่าตายให้เหมือนกับนอนหนูลองทำใหม่สิลูกครูก็ชอบมากเลยอ่ะลองท่าตายโอ้ยประมืออีกครั้งหนึ่งลูกมีอีกไหมน้องแป้งมีอีกไหมลูก
1: มีความกล้าแสดงออก
0: กล้าแสดงออกดีมากน้องแป้งเขาเป็นคนช่างสังเกตการที่เรากล้าออกมาวิพากษ์

0: เพื่อนทั้งจุดดีและจุดด้อยมันจะพัฒนาความคิดเราด้วยนะคะเราก็จะสามารถเรียนรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนเหมาะสมและอันไหนควรแก้ไขปรับปรุงนะคะเยี่ยมทั้งสองเลยค่ะเอาปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: การฝึกวิจารณ์กันเองจะช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นจุดดีและจุดด้อยหรือว่าข้อบกพร่องสิ่งที่ควรพัฒนาได้ถ้าเด็กสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตรงไหนดีเด็กเอาส่วนที่ดีไปพัฒนางานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นส่วนไหนที่เด็กสามารถวิจารณ์ออกมาได้ว่าตรงนี้ยังบกพร่องยังไม่ถูกต้องตามจารีตหรือว่ายังไม่ถูกต้องตามท่ามาตรฐานนะเด็กเขาก็จะสามารถเรียนรู้แล้วครูก็จะช่วยให้คำแนะนำเด็กก็จะเรียนรู้ว่าแบบนี้ยังไม่ถูกยังไม่เหมาะเด็กก็จะเอาไปปรับในกระบวนการต่อไปว่าในเพลงต่อไปเพลงใหม่หรือว่าเพลงเก่านี่แหละแต่ตัวเองต้องเอาไปปรับไปพัฒนาเนี่ยเขาจะสามารถรู้จุดบกพร่องของตัวเองและรู้จุดดีของตัวเองที่ควรพัฒนาต่อไปการที่ฝึกให้เด็กสามารถวิจารณ์ได้เด็กจะสามารถชมนาฏศิลป์เข้าใจนาฏศิลป์ได้แล้วสามารถเป็นผู้ที่สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ได้และที่สำคัญเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเด็กจะต้องสามารถรวบรวมผลงานตัวเองออกมาเป็นรูปเล่มหรือเอกสารเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เรียนรู้เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับรุ่นต่อๆไปหรือว่าเป็นหลักฐานของผลงานการคิดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่สะท้อนออกมาคือนอกจากการแสดงออกแล้วเนี่ยเด็กจะมีเอกสารหรือรูปเล่มเป็นโครงงานเป็นรายงานของเขาออกมาหลังจากที่เด็กคิดท่ารำประกอบเพลงออกมาสำเร็จเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้เขาแสดงหน้าชั้นเรียนก่อนในเบื้องต้นถ้าเกิดผลงานของเด็กสามารถนำไปสู่ชุมชนได้ก็จะอาจจะมีงานที่เด็กสามารถเอาไปโชว์เอาไปแสดงเช่นงานประจำปีของโรงเรียนงานชุมชน

0: ใหม่ๆคิดท่าใหม่ๆขึ้นมาครับ
1: ชอบที่เราได้คิดกับเพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนเยอะมากอะค่ะที่ได้มาคิดกับเราอะค่ะทำให้เรามีความสนุกแล้วก็มีความเพลิดเพลินนะคะ
2: นอกจากทักษะทางด้านนาฏศิลป์หรือว่าทักษะการคิดที่ได้สิ่งที่สัมผัสก็คือเด็กมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันนั้นหมายความว่าเด็กเกิดการกระบวนเรียนรู้โดยครบองค์รวมทั้งหมดซึ่งเด็กใช้ชีวิตในการเรียนครั้งนี้ไม่ใช่เรียนรำอย่างเดียวเด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถค้นคว้าความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้มันเป็นการเสริมสร้างพหุปัญญาที่เกิดขึ้นในองค์รวมของตัวเด็กเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือเด็กสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้ทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหมDLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น. และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยาย

0: และภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้

แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ําหนักของน้ํากับแก้วน้ําแล้วก็น้ําหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ําหนักของน้ําและแก้วน้ําเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้น
จากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพล่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพล่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะ จากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะ ต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขา

0: ก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือก การกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2หน้านี้นะครับก็จะเป็นการ โชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่อง

จากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมงูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 วินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: So they just showed us, using data they took using the simulation, how the number of turns and the applied voltage can change the magnetic field inside of a coil. And what I'm going to show you is the effect of placing a core of iron or steel or any other material that we call ferromagnetic into that coil. I'm going to show you how that affects the magnetic field. And to do that, I'm going to be picking up small metal objects of any kind. Today, we're going to be using staples. So Dr. Didi, if you could please translate.
1: ครับตอนนี้ก็แม็กซ์ก็จะมาทำการทดเนื่องจากว่าพอเมื่อตะกี้ทางโอเรกอนได้ทำการพอดกราฟให้เราดูเห็นความสัมพันธ์ของค่าโวลเตจกับสนามแม่เหล็กแล้วก็จำนวนรอบของขดลวดกับสนามแม่เหล็กไปแล้วนะครับตอนนี้แม็กซ์ก็จะทำการทดลองในเรื่องของว่าถ้าเขาเอาแท่งเหล็กนะครับใส่เข้าไปในขดลวดนะก็จะมาดูว่ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้เพื่อที่จะทดลองว่าจะมีแรงสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็จะใช้ตัวแม็กนะครับตัวแม็กที่เย็บกระดาษเนี่ยนะครับมากองอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มกระแสไฟเข้าไปแล้วก็ลองใช้แท่งเหล็กใส่เข้าไปนะครับเพื่อจะดูว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ระหว่างที่ใส่แท่งเหล็กกับไม่ใส่แท่งเหล็กนะครับ Thank you, Max. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. Didi. I'm now going to run current through my coil by hooking it up to these two batteries. And we're going to try and pick some of these up.

0: So as you can see, we are influencing the staples, and while we can't quite grab one, we're obviously picking some up. There we go. That should be some. And if we disconnect the current, you can see that we did grab at least a couple. Please translate, Dr. Didi.
1: ครับนักศึกษาได้ทำการทดลองให้เราเห็นแล้วนะครับว่าพอเขาเพิ่มใส่กระแสไฟเข้าไปในขดลวดเปล่านะครับก็แล้วก็นำไปดูดกับตัว Max นะครับพอดีเขาจะสับสนไม่รู้ว่าผมเรียก Max เขาเนี่ยนะครับก็ Staple นะฮะก็คือตัวเหล็กเล็กๆที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นว่าขดลวดสามารถที่จะดูดเมื่อใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปสามารถที่จะดูดตัวstaple ขึ้นมาได้นิดหน่อยนะฮะอย่างที่เห็นเขากองให้เราดูที่ส่วนที่ข้างหน้านะครับเห็นได้นิดหน่อยนะครับ Thank you Max go ahead please
0: Now we're going to actually put a core into this coil and see how many we can pick up that way So I'm going to reconnect the current to the coil over the staplesAnd we can see that with a core, we've actually picked up pretty much all of them. And if I disconnect the current, we'll see that they fall down. So can you please translate, Dr. D?
1: Yes, thank you, Max. ครับก็เขาก็ได้ทดลองให้เราเห็นแล้วนะครับพอทำการทดลองแบบเดียวกันเนี้ยนะครับใส่กระแสไฟเข้าไปในขดลวดแล้วก็เอา

0: นะฮะหรือแกนเหล็กนี่นะครับใส่เข้าไปในขดลวดแล้วก็ดูดตัวสตาร์โปเนี่ยนะครับตัวแม็กเหล็กเนี่ยก็ปรากฏว่าสามารถดึงขึ้นมาได้หมดเลยนะครับก็แสดงเห็นว่ามีสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นมากนะครับสามารถยกขึ้นมาได้ทั้งกลุ่มเลยนะครับ Max thank you go ahead please
1: okay and I just wanted to quickly talk about this coil that I made and it's a good thing to have because while the simulation is great if you don't have access to that or the right computers to use that this is something that can be pretty easily made using pretty modest supplies of just wire and pipe. So what if we zoom in on this, where's my, there we go. You can see that how I built this is just, I took a length of PVC pipe, just plastic pipe, and I wrapped copper wire around it. I guess for this probably about 600 or 700 times. And you can get a lot of loops so that you can get a strong magnetic field inside the tube without running a really large current through it. And if we have our small magnet, we can demonstrate that, or actually maybe just the black, where's the black one? Okay, there we go. You want to do it later? Okay, so we can see, so what I've done is attached a small LED to the leads of this coil, and it came apart, and then if we can see that if we move a magnet quickly through the coil, we should be able to light up this LED. And if you could translate Dr. Didi, and then I'll do the operation.
0: Thank you, Max. ครับก็ Max ก็เลยแนะนำว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ทำเป็นขดทองแดงอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับคือขดลวดที่เห็นนี่ต้องขอเรียนก่อนนะครับว่าขดลวดนี้จะมีฉนวนหุ้มอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นขดลวดเปล่าๆนะครับจะมีฉนวนหุ้มอยู่นะก็น่าที่จะได้คุณครูน่าจะที่จะได้เตรียมในส่วนตรงนี้เอาไว้เผื่อว่าในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวโปรแกรมซิมูเลชันต่างๆเนี่ยก็น่าที่จะทำเอาไว้เหมือนกันอย่างของตัวเขาจะใช้ท่อ PVC นะครับแล้วก็พันกดลวดพันเป็นร้อยๆรอบนะครับเพื่อที่ว่าไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเยอะแต่ก็สามารถที่จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่สูงที่มีความเข้มสูงนะฮะก็เขาก็จะทำการทดลองนะฮะโดยต่อหลอด LED เล็กๆนะครับเข้ากับสายไฟนะครับแล้วก็จะมีการขยับแกนแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวดนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ All right thank you Max go ahead please
1: It's hard to see butThis LED is blinking, I promise. And with that, I'm actually going to turn it over to Dean, who's going to wrap up this part of our lesson.
0: ครับ ที่แม็กซ์ทำก็คือเขาเอาแม่เหล็กนะฮะวิ่งผ่านลงไปในขดลวดนะครับวิ่งผ่านลงไปนะก็เพื่อที่จะให้เราเห็นว่ามันมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือไม่นะครับอาจจะดูยากสักนิดนึงนะครับแล้วเขาก็เลยส่งต่อกลับมาให้อาจารย์ดีนครับ Thank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
2: Greetings again. So I put on the screen, if you can see it, the actual relationship between the field and that's showing the wrong thing. Hold on a second. Is it showing you guys's? Why is that? Okay. Anyway, the relationship will come up shortly between the strength of the magnetic field B and these parameters that we've explored. And as Alex and Alexis showed us, the strength is proportional to the number of turns N and the current through the electric coil I. Why is this not showing? Okay, here we are. Thank you. Thank you. And also another thing that's actually turns out is the most important thing is the presence of an iron core. We saw that had a huge impact on the strength of the magnet. And that is represented by this term mu that you can see right here. If you go down two slides on yours.

0: I guess that'll show it. There we are, in circled in red. So please translate.
1: ครับอาจารย์ดีนก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงสไลด์ที่อาจารย์เห็นเมื่อตะกี้นะครับสไลด์นี้ก็แสดงถึงความสัมพันธ์นะฮะที่เราทำการทดลองไปนะครับความสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็ก B นะครับกับตัวแปรต่างๆนะครับได้ออกมาเป็นสมการอย่างที่อาจารย์เห็นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าค่า n นะฮะเป็นจำนวนรอบของขดลวดนะครับค่า i ก็จะเป็นค่ากระแสไฟฟ้านะครับที่เดินทางผ่านสายไฟนะครับ l ก็เป็นระยะทางของขดลวดนะครับแล้วมีค่าหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเป็นค่าที่ได้จากการทดลองจากที่เขาเอาแท่งเหล็กนะครับใส่เข้าไปในขดลวดในระหว่างที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้มีค่าสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแทนด้วยค่าตัวมิวนะฮะซึ่งก็จะหมายถึงความสามารถในการเป็นแม่เหล็กนะครับ Thank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
0: And as you just saw in Max's demonstration, it turns out that we've seen that putting electricity through a coil of wire makes a magnet, an electromagnet. And Max has just shown us that moving a magnet through a coil of wire makes electricity. And that's what we're going to explore next, and I'll hand it off to Max and Blake. Please translate.
1: ครับ อาจารย์ดินก็ได้เกริ่นนำว่าจากการทดลองที่ Max ทำให้เราดูนะครับที่บอกว่ามีการเอาแม่เหล็กเนี่ยเคลื่อนตัวผ่านลงไปในขดลวดนะครับจะสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้นะครับซึ่งในช่วงต่อไปนี้เราก็จะทำการศึกษาทดลองในเรื่องนี้นะครับ Thank you, Dean. Go ahead, please.
2: Thank you, Dr. Dewey. So
1: yes.
2: Right here, we have another coil of wire that's very similar to the one that Max just showed you here. Except it's a bit bigger. Due to the size, it's easier for us to demonstrate some of the questions that we're going to be asking. So the first thing that we're going to talk about, Max already showed this a little bit by putting a magnet through the coil and lighting up the LED. But we're going to ask you, I have a magnet right here. And what can I do with this magnet in relation to moving it around the coil to induce electric current? And so when electric current is induced through this coil, it'll light this green light bulb right here on top of the solenoid, which is the coil of wire. So what I want to ask the audience today is for you to individually at first, I'll give you about a minute or so to kind of think to yourselves what I can do with this magnet in relationship to this coil, where I should put it to generate electrical current and light this light bulb. So with that, I'll go ahead and I'll let Dr. Didi translate, give you about a minute. And then after a minute has passed, I want you guys to talk with each other and share your ideas, and then share some of your ideas with us, and we'll try some of the things that you suggest and see if they light the light bulb. So feel free to go ahead and translate, Dr. Didi.
1: Okay. Thank you, Blake. ทาง Oregon ก็ได้เตรียมขดลวดนะครับอย่างขนาดที่ใหญ่กว่าที่ Max ทำให้เราดูนะครับพร้อมทั้งถือแท่งแม่เหล็กเอาไว้นะครับแล้วก็มีคำถามให้กับอาจารย์แล้วก็คุณครูนะทุกท่านว่าการที่เขาจะทำการทดลองให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับแท่งแม่เหล็กกับขดลวดเนี่ยให้เวลาอาจารย์คิดประมาณ1นาทีว่าให้ศึกษาหรือกันนะครับแล้วก็หาความเห็นว่าควรจะทำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้เกิดกระแสไฟฟ้านะครับจะต้องใช้แท่งแม่เหล็กกับขดลวดเนี่ยให้มัน ให้มันยังไง

0: อันนี้เป็นคำเปิดที่ให้อาจารย์ลองปรึกษาหารือกันดูแล้วก็ลองเสนอความเห็นนะครับประมาณ1นาทีครับอาจารย์ครับ
1: Thank you, Blake. Teachers are working on it now.
2: Thank you, Dr. D.
1: All right.
0: ครับเราสอดเข้าไปในกดลวดใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์ทำไงฮะ
3: ก็อาจารย์ถามว่า
0: ครั้งเดียวหรือว่าขยับไปมา
3: ขยับไปมาครับขยับไปมา
0: ครับ
3: ครั้งเดียวนี่ก็เกิดได้ค่ะอาจารย์เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เขาเอาแท่งแม่เหล็ก
4: ทิ้งลงไป
3: ผ่านขดลวดก็เกิดไฟฟ้าได้แต่ถ้าจะเกิดต่อเนื่องก็คือเราขยับไปมาก็สามารถทำให้เกิดได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับอาจารย์ทางกรุงเทพมีอะไรไหมครับเห็นด้วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับใช้ไม้ด้วยอาจารย
5: ์ในการทดลองครั้งที่แล้วครับอยากให้เขาลองไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านไปอย่างเดียวเขาลองเขย่ามันได้ไหม
0: อ๋อพอดีมันเป็นขดเล็กนะครับมันคงไม่สะดวกพอดีเขาไม่มีแท่งแม่เหล็กที่มันยาวๆครับก็เลยต้องใช้แม่เหล็กที่มันเป็นก้อนวิ่งผ่านลงไป
5: ก็คืออยากสมมติอันนี้ใช่ไหมครับเขาถามมาก็คือมันน่าจะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ถ้าเกิดเร็วขึ้นนะครับ
0: น่าจะขยับกลับไปมาใช่ไหมครับ
5: ด้วยก็จะดีขึ้นคร
0: ับ ครับอ๋อครับ
1: Blake can you hear me
0: Blake
2: can you hear me Dr. D?
1: Yes, yes, okay. We got some answer from teachers from Huihin and Bangkok as well. Mentioned that moving the magnet through the coil, even only once you can generate electricity, but if you want it to be continue electricity to flash, then you need to move back and forth. That's the answer.
2: Okay, well, we can try that. So first I'll go ahead and put it in just once and see what happens. Okay, so here's the light bulb. If current goes through, it's going to shine green. All right, so here's the magnet right here. And I put in once.Take it back out, and it flashed once. So putting in, it definitely generated some current, as we saw with what Max did earlier. So I'm gonna go ahead and let you translate, Dr. D. Then I'll try putting in more than once.
0: ครับก็เบลก็แสดงให้เราเห็นแล้วนะครับว่าจากการที่เคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าไปในคอยในขดลวดนะครับขดลวดทองแดงก็แม้แต่ครั้งเดียวนะก็จะเห็นแสงไฟแวบขึ้นมานะครับก็แสดงเห็นว่าการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวดทองแดงนั้นก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
2: Okay. So now I'll go ahead and see what happens when I put it in and out. So. So as you can see, when I put it in and out, flash multiple times. And if you can see the light, it's going from green to red.So that's something that you might want to keep in mind. Okay. Now if you want to translate, and maybe does anyone have another idea that they would like me to try? Thank you, Dr.
0: Okay. Yeah. ครับก็เบลก็ได้ทดลองให้เราดูนะครับจากการที่ได้เคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวดทองแดงนะพอขยับเข้าไปก็จะมีไฟสีแดงแวบขึ้นนะครับพอดึงออกก็จะมีไฟสีเขียวแวบขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเกิดกระแสไฟฟ้าทั้งเข้าและออกแต่ทีนี้เนี่ยเบลก็เลยถามต่อว่าอาจารย์อยากจะให้เขาทดลองอะไร

0: อื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมจะมีวิธีการทดลองอื่นๆอีกไหมที่จะแนะนำนะครับก็อยากจะถามอาจารย์ทางกรุงเทพแล้วก็หัวหินด้วยนะครับอาจารย์คิดว่าน่าจะเสนอทำการทดลองอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์มีคำถามเชิญเลยนะครับเชิญครับอาจารย
1: ์ถ้าเกิดเอาแท่งแม่เหล็กไว้เฉยๆแล้วเอากดเลือกวิ่งผ่าน
0: โอ้ครับBlake, there is a question asking whether if you fix the magnet in state and then move the coil in and out, would that be the same thing or not?
2: Well, that's a good question. I'll actually try and see if I can do this. Let's see. So actually, I'm going to ask Matt to help me with this. So
3: well,
2: I will.
3: Start getting in the way, so
2: like right. So I'm going to put the magnet and just hold it still, and then Max is going to go ahead and move the coil.
0: Oh, that's pretty good.
2: Okay, let's do it all the way.
3: You guys see any blinking?
0: It's too far away. We cannot see it.
2: Okay, let's... Try, let's see. Well, try lifting up a bit more. I'll see if I can do it. All right. Keep this still and then. All right, did you see that? We'll try again. It looks like the screen wasn't pretty.
0: Yes, you can see it. Yes.
2: Good. Yeah, so the light is flashing when we move the coil and keep the magnet still.
0: Yes, basically, it gives the same.
2: Exactly. That was a good question, though. That's definitely a good insight to have. That doesn't matter which is moving the coil or the magnet. It's just one moving relative to the other.
0: Yes. ครับก็แสดงเห็นแล้วนะฮะว่าได้ผลเหมือนกันไม่ว่าเราจะเคลื่อนตัวใดตัวหนึ่งก็ตามนะครับจะเป็นเคลื่อนตัวแม่เหล็กแล้วฟิกซ์กดลวดเอาไว้หรือจะเคลื่อนกดลวดแล้วก็ฟิกซ์แม่เหล็กเอาไว้นะครับก็ให้ผลเช่นเดียวกันนะครับ Thank you, Blake. Go ahead, please.
2: Okay, so one thing that I want to Well, if people have more suggestions, I can take one more before we jump to the next thing. If anyone wants one more thing for me to try.
0: มีความเห็นอย่างอื่นไหมครับอาจารย์เสนอได้ครับทางหัวหินมีความเห็นอย่างอื่นไหมครับอาจารย
4: ์มีครับมีคือผมมองว่าอีกเมื่อกี้นี้เห็นกรณีที่เราให้ขดแม่เหล็กเนี่ยตัดผ่านขดลวดด้านในนี่ว่าจะให้เห็นกดลวดเนี่ยตัดผ่านด้านนอกของแม่เหล็กบ้างหมายความว่าแม่เหล็กเนี่ยดูด้านนอกของบริเวณตรงด้านที่ไม่ตรงกลางครับนึกออกไหมฮะว่าแกนเหล็กเนี่ยถ้าเราเอาแม่เหล็กเนี่ยวิ่งผ่านด้านนอกเนี่ยจะเกิดผลหรือเปล่า
0: วิ่งผ่านในแนวแบบตะกี้หรือว่าวิ่งผ่านในแนวอื่นๆครับ
4: แนวด้านนอกครับคือแทนที่จะเอาข้างในข้างนอกซะวิ่งด้านข้างครับ
0: อ๋อครับได้ครับ Blake there is another suggestion that would it be possible if you move the magnet outside the loop next to the magnet of course yes
2: okay I'll go ahead and do that that's a good suggestion definitely a good thing to see so this will be the last one I demonstrate and I'll go ahead and switch to Alexa but first if we can get the camera back on the coil right so here's the magnet I'm going to move it right outside of the loop first I'll do it in frontSo let's see if I can do it without getting my hand in the way. As you see, the light is not lighting. No. And I'll do the same thing. It's just hard to do this without getting in the way of the light, but I'm going to do it in front of it. And it's hard to see, but it is not lighting when I do this. Yeah. And then I can move it outside of it in different places. Mm. And again, it's not lighting up. So with that, I'll go ahead and let you translate, and then I'm going to switch to Alexa, who's going to talk about some laws and rules that have to do with what's going on with this coil. Thank you, Dr. D.
0: Thank you. ครับเขาก็ได้ทดลองให้เราดูแล้วนะครับว่าพอเขาได้มีการขยับแท่งแม่เหล็กนะครับไปไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านบนด้านล่างอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นทางด้านนอกของขดลวด

0: นะครับก็ไม่ปรากฏว่ามีแสงไฟแวบขึ้นมาให้เห็นนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับจากการทดลองนะครับแล้วเดี๋ยวอเล็กซ่าก็จะมาชี้ให้เราดูถึงความสัมพันธ์ต่างๆนะครับ Thank you Blake Thank you Alexa Go ahead please
1: So it looks like our first rule for generating current is to put
0: Alexa,
1: magnet into
0: Alexa can you repeat we ask you
1: Yeah sorry it looks like our first rule for generating current is to actually place the magnet inside of the coil And then the next important step is to move the magnet or the coil back and forth. All right, so now we know the basic way to generate current using a magnet and a coil. What we're going to move on to next is how to maximize that current. There's a couple other things we can change in the system to make the current even stronger. So I'm going to hand it back to Blake.
0: ครับในเบื้องต้นอเล็กซ่าก็ได้สรุปให้เราดูนิดนึงนะครับว่ากฎของการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเนี่ยสามารถข้อที่หนึ่งก็คือใส่แม่เหล็กไว้ในขดลวดทองแดงนะครับหรือขดลวดที่นำไฟฟ้านะครับแล้วก็สองมีการเคลื่อนแม่เหล็กไปมาในขดลวดนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นแต่ทีนี้สิ่งที่จะมาดูกันต่อไปก็คือจะทำอย่างไรเพื่อที่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่สูงขึ้นหรือที่มากที่สุดนะครับ How to maximize current นะครับผม Thank you Alexa go ahead please
2: All right I'm going to go ahead and take over from Alexa if you can see me okay so now I connected the LED from the coilAnd instead, I'm having the wires connect to a Logger Pro system, which is a device that's behind here. It's a current meter that's going to measure the current that's being generated in this coil. And that's going to be displayed on the screen that you guys should be able to see shortly. Do you see axes on your screen right now?
0: Yes.
2: All right, thank you. All right. So what I'm going to do is I'm going to usethis smaller magnet than the one I was using before that better fits inside the coils. And so what I wanted to ask you, what I want to test is now that we know that a magnet going through will generate current when it's moving back and forth through the coil, are there any particular orientations or ways that you can move the magnet that can maximize the amount of current that's generated? So I'm going to go ahead and turn back to you and have you think to yourselves a little bit, then talk to your neighbors about what orientation of the magnet you think I should orient it with relationship to the coil when I put it inside the coil. Thank you, Dr. Deeby.
0: Thank you, Blake. ครับ จากนั้นก็ เล็กก็จะทำการทดลองนะ โดยใช้กดลวดนะ ที่เราเห็นจากการทดลองคราวที่แล้วนะครับ แล้วก็จะมีแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กนี่ก็เป็นสแต็กของแม่เหล็กนะแม่เหล็กแรงสูงนะครับแล้วก็จะทำการพลอตกราฟลงไปบนคอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่เราเห็นเมื่อตะกี้ก็คือแกนตั้งจะเป็นกระแสไฟฟ้าส่วนแกนนอนก็จะเป็นเวลานะครับเพื่อที่ทำให้เราได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านเข้าไปในกดลวดแต่ทีนี้เนี่ยคำถามที่มาสู่คุณครูทุกท่านที่กรุงเทพและหัวหินก็คือแม่เหล็กที่จะใส่เข้าไปเนี่ยคุณครูคิดว่าจะต้องใส่เข้าไปในมีการวางตัวอย่างไรนะครับใส่เข้าไปแบบไหนนะครับคือแท่งแม่เหล็กที่เล็กแสดงให้เราดูเมื่อตะกี้นะครับก็อาจารย์ก็จะเห็นว่ามันเป็นแท่งแม่เหล็กคล้ายๆกับที่เรามีเนี่ยนะครับแต่อันนี้สำหรับการทดลองครั้งต่อๆไปนะครับแท่งแม่เหล็กที่เรามีแบบนี้นะครับจะมาต่อๆกันนะฮะก็เหมือนกับเป็นแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งนะครับทีนี้เราจะใส่เข้าไปแบบไหนเราจะใส่แบบเข้าไปสมมุติเป็นแท่งแบบนี้นะครับอันนี้มันอาจจะสั้นนิดนึงที่เขาถือไว้นะครับว่าจะใส่เข้าไปแบบยังไงดีจะใส่แบบมี ถ้ามันเล็กๆอย่างนั้นนะครับมันจะใส่ขวางหรือจะใส่นอนหรือจะใส่อะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ลองให้ความเห็นด้วยครับต้องมีการวางตัวที่ชัดเจนหรือเปล่านะครับจะต้องยังไงอะไรนะนะครับอย่างที่เบลคเขาแสดงให้เราดูนะครับBlake, I just ask teachers to think about it and give some answers.
2: Yeah. Thank you. All right, we'll give them a couple minutes.
0: ตอบเลยครับอาจารย์ได้เลยฮะยังไงครับ
2: I think that I'll clarify. There's really a couple different options orientation wise. Do we want to be vertical?Do you want it to be on its side? Do you want it to be some combination of that? Do you want it to be rotated? Anything like that? Or do you want it to be some combination of all sorts of rotations when we put it coil? I guess it just depends of what they want me to try when I'm placing this magnet through the coil. Thank you.
0: Thank you. ครับก็ลองถามเราอย่างที่ว่านั่นนะครับว่าอาจารย์จะทำยังไงดี orientation ก็คือการวางตัวของแม่เหล็กเทียบกับตัวขดลวดนะครับจานจะให้เข้าไปแบบไหนเข้าแบบเอียงๆเข้าแบบตรงๆหรือเข้าแบบพลิกซ้ายพลิกขวาหันหน้าหันหลังนะครับหรือแบบไหนดีนะครับหรือจานจะลองมันทุกอย่างก็บอกเขาเลยครับเดี๋ยวเขาทำให้ดูได้เลยครับจานเชิญครับ
3: คิดว่าไม่น่าจะมีผลครับจะหมุนทางไหนน่าจะได้เท่ากันนะครับ
0: ครับ so Blake you got one of the answer actually asking whether doesn't matter really it doesn't matter what orientation the magnet is going to be it should give a similar kind of results
2: that's a good guess so I'll test that but before I do I'd like some suggestions about which way you would like me to try it first to see if that guess is correct or not
0: เอาแบบไหนก่อนดีครับ
2: ที่ดร
0: ตรงๆแล้วก็ลองคลิกดูไหมครับอาจารย์โอเค I think the normal way first I mean the putting the like you're putting the core in but you probably have to try the either if you put one end in first and then you try it and then you put the other end in firstAnd then see how different it's going to be.
2: Okay, so sounds like right now you're thinking about which end. So you're thinking whether I should put the north end. So looking at this bigger magnet, that's easier to see.
0: Yeah.
2: So this red is called the north end and the south end. Magnets are usually separated into two poles, as you probably know if you've ever played with magnets when you were younger. And so what I'm understanding from your question then is.You don't think there'll be any difference to whether I put it in north end first or south end first. Am I correct?
0: Yes.
2: Okay. Now, another point of what I was asking as well is instead of just north versus south, whether I do vertical or horizontal or some other version of horizontal, different rotations of this magnet.And this small magnet is built just like it. It's just a bit smaller than this one, so that can fit better into this coil. But since you've asked about north and south, I'll go ahead and try that first. So I'll go ahead, and we'll get this on the screen, some axes that'll measure the current that's being generated. And we can compare the current generated from going south end first to the current generated going north end first.Right. So go ahead and let you translate that.
0: ครับครับก็ที่จริงสามารถที่จะใส่เข้าไปได้ทั้งว่าจะเอาแบบขั้วเหนือเข้าไปก่อนหรือจะเอาแบบขั้วใต้เข้าไปก่อนนะแม้อะไรก็อย่างที่อาจารย์ทราบนะครับว่ามันจะเป็นไดโพลมี2ขั้วนะครับขั้วเหนือขั้วใต้ทีนี้ที่เขาจะทดสอบทดลองก็คือจะเอาขั้วเหนือเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ดู นะเดี๋ยวเอาขั้วใต้เข้าไปดูนะครับ

0: ว่าจะให้ผลแตกต่างกันหรือไม่นะครับ
1: All right, Blake, go ahead, please.
2: So first, I'm doing it north end first, and I'm going to go through the coil, and then back out through the coil. Okay. So go ahead and stop collecting there. I'm going to have Max save that so we can compare it to the other way. Right. So this time south first. I'm going to do that again. Okay. Now it's kind of hard to see on the plots, but the magnitudes are fairly close with respect to each other, whether north end is in first, south end is first. But one thing that you can see is there's a clear between the orientation of the peaks. So for if we go back to the graphs, So you'll see for the blue case, it goes down first and then up. But in the red case, it goes up and then down. And that's important. That has to do with the direction the current is moving. So while it looks like the maximum amount of current didn't change when I switched which orientation the magnet was going in, the direction the current was flowing appears to have changed. I'll go ahead and let you translate that.
0: Thank you, Blake. Thank you, Blake. Cup. ก็หลังจากที่ได้ทดลองนะครับว่ามีการเคลื่อนโดยเอาขั้วเหนือเข้าไปก่อนแล้วก็ดึงออกนะครับกับการที่เอาแม่เหล็กขั้วใต้เข้าไปก่อนแล้วก็ดึงออกนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นจากกราฟที่พลอตบนที่แสดงนะบนจอภาพนะครับเราจะเห็นว่าถ้าดูในแง่ของขนาดของการตอบสนองที่ออกมาเป็นตัวกระแสไฟเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีขนาดที่พอๆกันนะไม่ว่าจะเอาทางทิศเหนือเข้าก่อนทางขั้วเหนือเข้าก่อนหรือขั้วใต้เข้าก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นแตกต่างกันก็คือในการที่เราเอาการแสดงพีคของกราฟที่เห็นนะถ้าเราเอาขั้วเหนือเข้าไปก่อนนะพีคบวกจะขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เวลาดึงออกก็จะเป็นพีคลบนะครับส่วนเมื่อเอาขั้วใต้เข้าไปก่อนนะครับก็จะปรากฏว่าเรามีพีคลบเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีเมื่อดึงเมล็ดออกก็จะมีพีคบวกตามมานะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่สำคัญนะครับBlake, go ahead please.
2: Thank you, Dr. D.All right, so now I'm going to go ahead and show the last thing I was talking about, different orientations. So we tried with north facing in and south facing in. So now I'm going to go ahead and put the magnet in. I'll show this magnet just because it's easier to look at, horizontally with both poles on the sides going through. And we'll see what goes ahead and happens with that. So first I'll go ahead and let you translate, Dr. Didi, then I will do the experiment.
0: All right, cup. Got.อันต่อไปก็คือเบรกก็จะทำการทดลองโดยที่จะเอาแม่เหล็กขึ้นผ่านเข้าไปในขดลวดทองแดงโดยให้ขั้วเหนือกับขั้วใต้เนี่ยวางในแนวนอนแล้วเอาเข้าไปพร้อมๆกันนะครับเราจะมาดูกันครับเบรก you can go ahead please thank you
2: Dr. G okay now this magnet oriented horizontally as soon as Max is readySo that first blip was a little bit of a error on my part. I think I rotated a little bit. As you can see, the rest of the time, though, there's not a lot of change. The line is pretty much straight. So what happens when I put it in without either of the pole, the north side or the south side facing in, no or very little current seems to be generated. So with that, I'll go ahead and let you translate Dr. Didi, and then I will jump to Alexa, who will talk about this a lot like she did before. Thank you.
0: Thank you, Blake. ครับก็ Blake ได้ทำการทดลองให้เราดูแล้วนะครับว่าการที่เคลื่อนแม่เหล็กในแนวราบเข้าไปนะครับผ่านกดลวดเนี่ยโดยให้ขั้วเหนือกับขั้วใต้วางตัวขนานกันไปนะครับทำให้เราเห็นว่าสัญญาณกระแสไฟที่ได้นะครับแทบจะไม่เกิด

ทบจะไม่เกิดความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับเป็นค่าที่ได้ต่ำๆเท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นได้ชัดจากการทดลองนะครับว่าการที่เอาเข้าไปแบบนี้จะสู้แบบในแนวตามแกนเหนือใต้ไม่ได้นะครับ Thank you Blake

0: station to maximize electricity, it looks like the first rule will be to orient the magnet parallel or vertical in the coil. Additionally, it doesn't matter when it comes to the magnitude of the current whether or not you put the north end or the south end first. So I'm going to go ahead and make a note of that too. And since we're talking about maximizing current, I'd like to also include two things that were mentioned earlier by one of your teachers, which is, it's something we're not really able to demonstrate, but it's important to know. The size of the coil also does matter. So a smaller coil will have a greater current go through it. Also mentioned was the amount of turns. The more turns you have in a coil, the stronger the current's going to be. That concludes that section. We're now going to look at how fast you're supposed to move the magnet and if that affects current. All right, Blake? Oh, Dr. Didi, if you want to translate first, sorry.
1: Okay, thank you, Alexa.
0: Thank you.
1: กลับมาที่ Alexa เมื่อกี้นะครับกลับไปที่คำถามว่าแล้วในเรื่องนี้เราจะทำการเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้สูงสุดได้อย่างไรนะครับก็เราก็ได้คำตอบจากการทดลองที่เบลกได้ทำการเบลกกับแม็กซ์ได้ทำการทดลองให้เราดูนะครับก็จะสรุปได้ว่าประการแรกนะครับให้วางแท่งแม่เหล็กนะให้วางตัวขนานไปกับแนวแกนของขดลวดนะครับแล้วข้อที่สองไม่ว่าจะใส่ด้วยขั้วเหนือเข้าไปก่อนหรือขั้วใต้เข้าไปก่อนก็ไม่ได้ทำให้เกิด ความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้นะครับอาจจะมีพีคที่ผิดแปลกกันไปบ้างแต่ปริมาณที่วัดได้ก็เท่ากันนะครับข้อที่สามก็คือขนาดของขดลวดทองแดงนะครับหมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางนะขนาดของขดลวดทองแดงยิ่งเล็กนะครับก็จะยิ่งทำให้ได้กระแสไฟฟ้าที่มากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนรอบของขดลวดนะครับยิ่งมากก็จะยิ่งให้กระแสไฟฟ้าที่แรงขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะไปดูกันต่อว่าเราจะเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านขดลวดด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับถึงจะให้กระแสไฟฟ้าที่ดีครับ Thank you Alexa Go ahead please
2: Okay, so the final thing, as Alexa mentioned, that we want to ask you guys is kind of what the one thing we haven't really talked about yet is how quickly you move the magnet through the coil. So what we want you to ask the instructors there, Dr. Didi, is if we want to maximize the current through this coil, should we move the magnet faster or slower or, and see what they think?
3: Yeah, we'll probably give less time this time just because we're at the end of the period.
2: Yeah, just a couple of seconds, just a quick thing.
1: Yeah.อาจารย์คิดว่าเราจะต้องเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านกดลวดด้วยความเร็วหรือช้าหรือไงดีครับถึงจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ามากยิ่งเร็วยิ่งดีหรือไงครับช่วยสรุปให้เลยเนาะเอาเป็นว่าอย่างนั้นเนาะนะครับโอเคทางหัวหินมีความคิดต่างไหมครับ
4: อาจารย์ครับผมขออนุญาตเล่าที่ได้คุยกันเมื่อกี้นะครับว่าอาจารย์ส่วนใหญ่นะครับก็จะมองเหมือนกันว่าถ้าเร็วยิ่งเร็วเนี่ยก็ยิ่งจะเกิดได้ดีนะครับแต่อาจารย์ศรีภัยมีประเด็นหนึ่งว่าบางทีเคยทดลองว่าถ้าเร็วมากๆเนี่ยมันจะเกิดอาการบางอย่างแต่พอเคลื่อนที่ในปริมาณค่าหนึ่งเนี่ยมันจะให้กระแสที่ดีกว่า
1: โอ้ครับผม
4: ครับ
1: ครับ Max we have some answer from teacher here first comment is that I think that the faster you move the magnet through the coil, the higher the volt, the electricity.

0: you can get. However, there is one comment saying that actually the thing that there must be a certain frequency that you can move the magnet that would maximize the electricity. Yes. Thank you.
1: Those are great answers. Yeah, thank you, Dr. Yi. Thank you, everyone there. And the point about the frequency is true. So thank you, everyone. Those are great answers. And it is true that a frequency is important, especially if you want to generate some kind of what we call alternating current, right? Where the current and voltage are fluctuating at some frequency. So it's important to keep that in mind. So to show that these predictions are correct, we're going to do the same thing, and we're going to graph the current through this coil as I move the magnet slowly at first and then quickly. So if you translate Dr. Didi, and then we'll do it.
0: All right. Yes. ครับ Max ก็บอกว่าโอ้เป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับอาจารย์พูดถึงความถี่ในการเคลื่อนแท่งแม่เหล็กนะครับและแน่นอนว่าความถี่ที่เหมาะสมนะก็ย่อมจะให้กระแสไฟฟ้าที่ดีที่สุดนะฮะก็เหมือนกับกระแสไฟฟ้าสลับนั่นเองนะครับที่เราจะต้องดูว่าความถี่เท่าไหร่ที่จะให้กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมที่ดีที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยว Max ก็จะได้ทำการทดลองให้เราดูอีกครั้งนะครับ Thank you Max go ahead please
1: Okay so if you'd like to collect we're going to start moving the magnet slowly through the coil and then if I do it much faster we can see that you do generate a much larger current by moving quickly If you could translate Dr. D.
0: Yes. ครับอย่างที่ Max ทําแสดงให้เราจากการของกราฟนะครับจะเห็นว่าในช่วงแรกนะครับช่วงของ5วินาที6 6 7วินาทีแรกเนี่ย Max เขามีการขยับแม่เหล็กเข้าออกจากขดลวดทองแดงนะฮะอย่างช้าๆนะครับพอหลังจากวินาทีที่7ไปแล้วเขาก็มีการขยับแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าออกขดลวดในความถี่ที่สูงขึ้นเราจะเห็นได้ชัดว่ามีการสร้างกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในปริมาณที่สูงกว่านะครับ Thank you Max go ahead please
1: So finally Blake is going to fill in our last rule on our list here and then we're going to give it back to Dr. Dean
0: Yes
2: All right
0: Thank you Max
2: So we're going to go ahead and re-emphasize what Max just said we discovered that the faster we move the magnet to the coil, the more current is generated.
3: Also, in case you guys ever want to go back to this, this document is going to be in folder S3, subfolder S3B.
2: Thank you, Lisa. So if you want to go ahead and translate, Dr. D.
0: Okay, yes. ครับก็ครับเขาก็สรุปโดยรวมก็คือว่ายิ่ง move ยิ่งเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านเข้าออกขดลวดทองแดงเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้นนะครับนั้นข้อสรุปต่างๆที่เราหาได้ในวันนี้ก็จะไปอยู่ในเอกสารนะครับซึ่งก็จะนำไว้บรรจุไว้ใน S3 ของเซสชันนะครับ Thank you, Blake.
2: I'm going to go ahead and move to Dr. Dean, who's going to summarize everything we've talked about already.
0: ครับเราก็จะไปกลับไปหาดร. ดีนนะครับเพื่อที่จะสรุปรวมว่าในวันนี้เราได้เรียนอะไรไปบ้างนะครับ Thank you, Dr. Dean.
4: Greetings. Hope you're surviving with your cold.
0: I'm okay. Thank you.
4: Thank you. So in this last section, we have.Sort of qualitatively explored how moving a magnet in a coil creates electric current. And in the case of the slinky seismometer, that is creating a signal for us to record and monitor. And I want to emphasize that though we were working qualitatively, we did work to develop a set of rules in terms of how one moves the magnet to maximize current that we can use in the design of our slinky seismometer. Please translate.
0: ครับดร.ดีนก็ได้พูดถึงว่าในวันนี้เราก็ได้มีการทำการทดลองในเรื่องของการเคลื่อนแท่งแม่เหล็กผ่านกดลวดทองแดงนะครับเป็นการทดลองในเชิงคุณภาพนั่นก็หมายความว่าทำการทดลองโดยแบบที่เราเห็นนะครับโดยในเหมือนกันในห้องแลบทั่วไปนะครับไม่ได้มีการทำแบบคำนวณเป็นตัวเลขออกมาเป๊ะๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไปเกี่ยวพันกับในเรื่องของการที่เรามาออกแบบทำงานกับ slinky seismometer นะครับซึ่งจะต้องมีการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านขดลวดนะครับซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณที่เราจะทำการวัดได้ซึ่งตรงนี้ทางเราก็จะต้องมาศึกษาว่าการที่จะมาวัดทำยังไงถึงจะสามารถที่จะวัดการเคลื่อนของแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยหรือน้อยๆเนี่ยสามารถที่เราสามารถที่จะวัดค่ามันได้นะฮะอันนี้จะมีความสำคัญมากในการทำงานของ slinky seismometer นะครับ Thank you Dean go ahead please
4: So as we developed the rules what we tried to model wasWhat I would call fuzzy student thinking into more specific or more correct student thinking. And that is that one could answer the question, simply move the magnet near the coil, and that would be fuzzy thinking. But now we have a set of rules that say move the magnet axially through the coil, oriented parallel to the coil, and move it.At maximum speed in order to optimize current. And so I hope we've modeled that for you today. We've tried to. I think next week we're going to have some fun making some paper plate speakers and looking at lens law damping. And with that, I'd like to say farewell for the evening.
0: Okay.ครับดร.ดินก็บอกว่าในการศึกษาวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเรากำลังทำการศึกษาเพื่อที่กำหนดว่า fuzzy student thinking ก็คือที่คิดกันแบบเด็กๆง่ายๆนะครับเราจะเปลี่ยนจากที่มันอาจจะฟังดูแล้วมันไม่ค่อยเข้าท่านักให้มาเป็น correct student thinking นะครับก็คือคิดให้มันถูกตามแนวทางที่มันควรจะเป็นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการที่เราเคลื่อนแม่เหล็กผ่านขดลวดนะครับเคลื่อนอย่างไรให้เราสามารถที่จะเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุดนะเพื่อที่จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำการศึกษากันต่อไปนะครับโดยที่ครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะได้มาศึกษากันต่อในเรื่องของ lens law damping นะครับซึ่งถ้าเราถ้าผมจะชี้เพิ่มเติมนิดนึงนะฮะในเรื่องของ slinky seismometer อาจารย์จะเห็นว่านอกจากส่วนประกอบที่มันเป็นส่วนที่เป็นอันนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะเพื่ออาจารย์จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับตัว slinky seismometer มันจะเป็นส่วนที่มีขดลวดอาจารย์เห็นไหมครับส่วนข้างในตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับที่มันจะเคลื่อนผ่านตัวนี้จะเป็นตัวที่พอมีแผ่นดินไหวพวกเราจะ detect ตัวนี้นะครับนั่นคือทำไมเราถึงต้องมาศึกษากันวันนี้ว่าไอ้ขดลวดกับแม่เหล็กนี่มันเกี่ยวพันกันยังไงแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาดูกันในเรื่องของตัวล่างละว่าแม่เหล็กกับการ damping นะมันจะเป็นยังไงนะครับก็อาจารย์จะได้เห็นได้ชัดว่าแต่ละเซสชันเนี่ยมีการวางแผนเอาไว้อย่างดีว่าเรากำลังศึกษาอะไรไล่ลงไปนะครับนะครับThank you, Dr. Dean.
4: Thank you. So that's all we have for this evening. And so I'd like to say until next week, Sawadikap. And we'll see you next week.
5: Thank you, Dr. Dean and the team for the contribution is a very great

session. Thanks a lot, and see you in the next session, next Friday, right? Thank you. ค่ะอาจารย์คะเราก็มาถึงตอนท้ายของรายการแล้วนะคะอาจารย์คงได้ฟังการบรรยายของทั้งทางออริกอนและทางดร.ทิติแล้วนะคะท่านใดยังมีข้อที่จะต้องการทบทวนหรือว่าไปดูอีกครั้งหนึ่งอาจารย์สามารถจะได้ทั้งฟังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมแล้วก็ลิงก์วิดีโอที่ใช้ทั้งหมดในเซสชันนี้นะคะโดยอาจารย์ไปคลิกที่ www.blf.ac.th แล้วก็ไปคลิกที่เมนูที่เขียนว่าข่าวสารนะคะหรือถ้าหากว่าใครสะดวกที่จะเข้าที่ Facebook ก็ไปเข้าที่ Facebook Fanpage แล้วพิมพ์ว่า DLF Teacher Training ค่ะในช่องที่เขียนว่า Search นะคะไปที่ช่อง Search แล้วก็พิมพ์ว่า DLF Teacher Training นะคะอันในส่วนของFacebook Fanpage ของ DLF นะคะก็คงจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์หน้าที่4กันยายนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย